0: มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
4: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะ

0: เนื้อเทศเขาออกจากประเทศของเรา
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
5: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลาง ด้านนางซันเอทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัชกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ 4-3 เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
8: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
17: แบงค์ออฟจิมคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
18: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
19: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
20: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
19: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
21: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด

0: โฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุก

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89

0: Class
1: มาแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีผู้ฟังที่ Best Radio ทุกคนนะคะต้อนรับสุวรรณจันทร์ที่7กันยายนใกล้ละใกล้อะไรใกล้จะสิ้นปีใกล้จะวันที่9เตรียมตัวเลขดีวันที่9เดือน9เขาบอกว่ามีอะไรดีๆหลายอย่างรออยู่ดีเหมือนกันนะที่เวลาเราแบบรู้สึกว่าเรากำลังแบบมีเป้าหมายที่มันใกล้ๆอ่ะมันมีความหวังอยู่ใกล้ๆอ่ะมันรู้สึกว่ามีกำลังใจมันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกเหมือนสร้างไฟสร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันก็มีความสุขแบบระยะใกล้ๆได้ไม่ต้องรอเป้าหมายอุ้ยปีหน้าบางทีมันก็ยืดยาวมันก็รอจนอดทนรอไม่ไหวแต่ว่าบางเป้าหมายเนี่ยมันจำเป็นต้องรอปีหน้าปีต่อไปปีนั้นปีนี้เป็นความคาดหวังเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ก็ที่สุดแล้วเราต้องไม่ลงมือเอ้ยเราต้องขยันลงมือทำสิเออถ้าไม่ลงมืออะไรเลยนอนเฉยๆก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ต้องอดใจรอด้วยความอดทนและก็ลงมือทำในทุกๆวันให้มันดีที่สุดค่ะและมันเกี่ยวอะไรกับ9เดือน9ก็รู้สึกว่าแค่เปรียบให้เรานึกถึงว่าเป้าหมายมันอยู่ใกล้ขึ้นมาหรือความสุขมันอยู่ใกล้เข้ามานี่สิไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหาความสุขกันทีละเล็กทีละน้อยเอาอยู่ใกล้ๆรอบตัวไม่ต้องอยู่ไกลเกินเอื้อสุขอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างงี้เนาะอยู่ใกล้บ้านอยู่ชิดติดนอนเลยล่ะเลนีโอค่ะตอนนี้ในเดือนกันยายนนี้ก็คือเดือน9นี่แหละเขาบอกว่าพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์คืออะไรเอ่ยเกี่ยวกับสายมูที่อยากจะได้บ้านนี่เลยจังหวะดีของคนที่อยากมีบ้านมาถึงแล้วอยากมีบ้านไหมอยากมีบ้านอยากมีบ้านดีอยากมีบ้านรวยอยากมีบ้านเฮงอยากมีบ้านอบอุ่นอยากมีบ้านที่เชิญรับทรัพย์เชิญคนดีๆเข้าบ้านจัดหนักในแปลงสวยที่สุดนะคะราคาเดียวย้ำกันเลยดีเดียวใครที่มาก่อนได้ที่ดินใหญ่ไปเลยบนทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มอขอสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างแล้วก็ใกล้กับสีจันทร์39เอาเลยอยากอยู่ตรงไหน3ทำเลทองจากเลนิโอนะคะ 3.25 ถึง10ล้านบาทราคาตรงนี้เลยคือราคาเริ่มต้นที่ 3.25 ถึง10ล้านบาทในแต่ละโครงการแล้วก็ทำเลนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะซื้อบ้านทั้งทีเลิกต้องดีเหมือนกันเลนิโอเลยชวนคุณมาตรวจเลิกกันหน่อยนะคะเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok เพื่อแบบให้คุณได้คุยกันแบบตัวต่อตัวโอ้โหอยากรู้ว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือดวงแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันดูแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าบ้านนี้อยู่กับเราแล้วมันจะเฮงมันจะรวยมันจะดีไหมมันจะเจริญเติบโตมันจะเจริญก้าวหน้าไหมมันจะเจริญพรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลนีโอทุกโครงการทุกทำเลนะคะก็เชิญหมอดูจาก TikTok มาให้คุณได้ดูแบบตัวต่อตัวทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้ทักด่วนเลยนะคะใครที่กำลังอยากจะได้บ้านไลน์ไอดีนี้ SILENEO หรือโทร0834366666

0: เรื่องของดวงเรื่องของความโชคดีเรื่องของความสุขมันก็อยู่ใกล้ๆกันแบบชิดชิดชิดชิดชิดไม่ว่าจะทำอะไรก็อยากให้เติมเต็มไปด้วยความสุขเนาะแล้วก็ความสุขมันก็มาจากความสำเร็จความสุขแห่งความประทับใจเมื่อไหร่ที่คุณจะจัดงานที่จะสร้างความประทับใจและเกิดความสำเร็จอยากให้คุณนึกถึงศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ทุกประเภททุกขนาดได้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตแสดงสินค้าการแข่งขันกินลาก็จัดให้คุณได้นะคะเพราะว่าที่นี่นี่เขาเป็นผู้ที่มีทีมงานมืออาชีพรองรับในการจัดงานของคุณแบบทุกแบบทุกสไตล์เลยเอาล่ะอยากสร้างความประทับใจที่เหนือระดับประทับใจทุกคนมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554 0953719554ความสุขในเรื่องของตัวของเราบ้างชิดติดตัวเลยผิวตัวร่างกายใบหน้าหน้าของเราเนี่ยมันต้องเกิดความมั่นใจเวลาออกไปข้างนอกบ้านยิ้มเอ่ยเวลาที่เราจะแบบพบปะผู้คนมันเกิดความรู้สึกมั่นใจเวลาที่เรามองเห็นหน้าตัวเองเรารู้สึกว่านี่แหละเป็นเวอร์ชันที่เราต้องการดูแลกันได้ที่หมอระหว่างคลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่เขาดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการแล้วก็มีรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายเลยที่จะบ่งบอกถึงอะไรฝีมือคุณภาพมาตรฐานของความใส่ใจของทีมแพทย์จากที่นี่ค่ะที่มียอดใช้บริการแบบเยอะติดอันดับเลยไม่ว่าจะเป็นยอดใช้ SA Restylane Neuramis EPTQ ยังมี Pico แล้วก็ Venus Viva เป็นมาตรฐานอเมริกาด้วยคือรางวัลเยอะๆมากมายนี่บอกแค่1 2 3 4โอ้มีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่หรอกนะคะจริงๆมีเยอะมากแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าสิ้นปีนี้จะหมดหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตรงไปดูได้ที่คลินิกเลยสำหรับรางวัลเพื่อการันตีความมั่นใจของคุณก็ได้ค่ะเมื่อคุณไปถึงที่นั่นนะคะฝากบอกว่าฟังจากเบนมาโมหรือเปล่านี่ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยนะคะคุณก็จะได้รับเมโซคอเรียไบพอดูป้ายเรียบร้อยแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยอยากใช้บริการก็สามารถคุยกับทางหมอระหว่างคลินิกได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาฟังจากเบสตรงนี้เขาก็จะมอบความน่าใส่ฉ่ำวาว 2,500 บาทแบบไม่ต้องจ่ายให้คุณแบบฟรีๆเลยติดตามได้ที่ดร.ระหว่างคลินิกค่ะในแฟนเพจ Facebook หรือแอดไซด์ดร.ระหว่างคลินิก KKN หมอระหว่างคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีไปกันต่อเรื่องความสุขนะคะเกี่ยวกับสายตาค่ะเวลามองอะไรสบายตาสบายใจแล้วมันดีมากเลยเนาะมันรู้สึกว่าปวดหัวปวดตาชีวิตก็จะดีขึ้นมากๆเลยและทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะมีความสุขเกี่ยวกับทำให้สายตามั่นคมชัดมองได้ดียิ่งขึ้นชีวิตจะได้ดียิ่งขึ้นไปที่ไหนดีร้านแว่นอยู่นี้โดยจากสุแพทย์ที่นี่นะคะมีเลนส์สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแว่นโปรแกรสซีฟทุกเลนส์ที่คุณต้องการและรวมถึงเลนส์นวัตกรรมที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาในเด็กได้ด้วยโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้ก็ดีขนาดนั้นแหละค่ะถึงมาบอกกันตรงนี้และร้านแว่นอยู่นี้โดยจากสุแพทย์ที่นี่นะคะตอนนี้ใครที่มีแว่นอยู่แล้วนะคะแล้วคุณจะไปเช็คตาเอาไปตรวจเช็คตากันหน่อยอัปเดตปีนี้เนี่ยสายตามันเพิ่มอะไรยังไงบ้างหรือว่ายังคงที่แล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลการเปลี่ยนเลนส์ฟรีซึ่งเป็นเลนส์อัตโนมัติเลนส์กองแสงสีฟ้าแล้วก็ชุดทำความสะอาดเลนส์แว่นตาด้วยซึ่งคุณจะได้แว่นที่เทพขึ้นแต่ว่าคุ้มค่ามากกว่าเดิมตรงไปที่ร้านแว่นอยู่นี้โดยจากสุแพทย์ได้นะคะใกล้กับตลาดจอมพลยังซีเจมอลค่ะโทรนัดสายตาเอ้ยโทรนัดวัดสายตาก่อนได้นะคะ0942398699 0942398699หรือค้นหาในแฟนเพจ Facebookพิมพ์แว่นยูนิคโดยจะสุแพทย์เพราะว่าสายตาของคุณดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลด้วยใจนะคะ Didn't see on the track
1: boy Hello hello เอ็มล่ะหรอ
0: ความสุขอีกหนึ่งอย่างนะคะพาคุณไปที่การเริ่มต้นดีๆถ้าเกิดว่าชีวิตเราเริ่มต้นดีๆเริ่มต้นได้มันจะไปก้าวต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องก้าวไปบันไดที่10แต่บันไดที่1 2 3 4ชีวิตมันอาจจะทำให้คุณนี่มีมันความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นจึงสร้างโครงการนี้เพื่อตอบโจทย์ให้กับคนที่อยากจะมีบ้านเริ่มต้นค่ะบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้อีก1คันนะคะบนทำเลดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุนค่ะผ่อนเดือนละ900บาททุกสายอาชีพมาเป็นเจ้าของได้หมายเลขโทรศัพท์นี้เริ่มต้นกดที่0804442555และ Facebook IG Line @firstfirst.howforbegin ให้คุณได้เริ่มต้นดีๆกับ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะขอบคุณผู้สนับสนุน8นาฬิกาพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่

ราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐสั่งกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: นที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่คายส์
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: ที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐาน

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ับเข้ามาในเบรกนี้นะคะหลังปล่อยให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงมันหนึ่งช่องเพลงเท่านั้นเองจะดูน้อยไปแต่ก็คงจะไม่มากไปใช่ไหมเพราะว่ากระชับเวลาเข้ามานิดนึงนะคะเอาละเช้าวันนี้หลังจากที่เคารพธงชาติเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ก็หลายคนกำลังออกเดินทางหรือไม่ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าไปทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะไปส่งลูกส่งหลานส่งน้องส่งต่างๆส่งต่างๆอย่าลืมส่งใจกันด้วยนะขับรถเพลินๆค่ะรู้ว่ามงคลเนี่ยฟัง 89.0 หลักๆเนี่ยก็อยู่ที่ในรถขับไปเนี่ยอยู่ประมาณ5นาที10นาทีเดี๋ยวก็ลงจากรถแล้วดีเจจะพูดอะไรเนี่ยเข้ามาทีไรก็โฆษณานะโฆษณารู้ใจนะแต่อยู่ได้เพราะว่าโฆษณาด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกว่าคุณผู้ฟังเข้าใจแบบล้านแปดเลยทีเดียวและคนที่กำลังรับฟังเราอยู่เนี่ยจะมีเด็กๆแบบรุ่นเด็กๆเด็กน้อยหรือว่าคนที่กำลังขับรถนี่แหละเด็กน้อยอยู่ฉันนี่แหละเด็กน้อยแต่เกิดว่าใจของเราเนี่ยนะมันแบบฟูๆแล้วใจให้รู้สึกว่าแบบยังเป็นวัยเด็กอยู่หรือคิดว่ายังไงฉันก็ยังเด็กอยู่เอาความเด็กที่เคยเกิดขึ้นในวัยเดิมๆของเราเนี่ยแหละเดิมๆว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยให้มาแบบอยู่กับเราตลอดนะมันจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีไฟบางทีเราดูเด็กๆเวลาดูเด็กน้อยๆ เด็กตัวเล็กๆ เขาแบบดุกดิกหรือเขาพูดอะไรรู้สึกว่าตลกดีนะเราก็ลองพูดกับเขาบ้างลองเอาไปพูดที่ทำงานให้แม่ต้องขอให้แม่สวัสดีหน่อยอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกับเราไม่รู้เรื่องมันดีเจโบน่ะเหรอที่พูดอะไรบางทีก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือถ้าเกิดบางครั้งจำเป็นที่จะต้องสื่อสารน่ะก็พูดให้มันชัดเจนให้มันดีและที่สำคัญต้องพูดให้ถูกต้องด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะแบบว่ารับสารผิดและก็จะเข้าใจผิดสังเกตไหมคนไทยเนี่ยเคยมีแบบมีเกมหนึ่งเนาะพูดแต่ว่าคนไทยก็ไม่ได้สิมนุษย์นี่แหละมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนใครอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเคยเล่นเกมแต่ว่าเวลาส่งสารคนที่หนึ่งไปถึงคนที่สิบเนี่ยนะข่าวสารนี่มันผิดเพี้ยนไปหมดเลยอะไรยังไงก็ตามแต่ฟังหูเอาไว้ที่หูประโยคนี้แปลว่าอะไรไม่เอาไปใส่ใจไงแต่เราชอบใส่ใจ เดี๋ยวก่อนพูดเป็นเรื่อยไปเปื่อยใส่ใจในเรื่องของตัวเองทำให้ดีที่สุดแสดงว่าไปเรื่อยไปเปื่อยจริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเรื่องที่ไม่ไปเรื่อยไปเปื่อยไปแบบจริงจังไปแบบแล้วจริงๆไปแล้วจริงๆแล้วก็ไปมาแล้วจังๆด้วยและที่นี่ก็คือ Go Home Sale ค่ะเคยไปมาแล้วล่ะไหนใครที่ยังไม่เคยไป Go Home Sale บ้างยกมือขึ้นลองไปดูนะคะที่นี่คือศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการคนรักและทำอาหารและลูกค้าทั่วไปก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายที่โกโฮลเซลของกินของใช้วัตถุดิบทำอาหารในเรื่องของการทำอาหารทำของกินเนี่ยต้องบอกว่าโกโฮลเซลขอนแก่นนี่คือเน้นในเรื่องของวัตถุดิบสดๆราคาก็จัดให้เรียกได้ว่าดีมากเลยมีการทำราคาโปรโมชั่นให้ด้วยสินค้าราคาต่างๆที่เป็นแบรนด์ชั้นนำที่เราต้องใช้นะคะอย่างเช่นผงชูรสผงที่ทำให้รสไม่จบไปเรื่อยไปเปื่อยคืออื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการประกอบทำอาหารนี่แหละซึ่งในช่วงนี้เขาออกแคมเปญชื่อว่า Go Sticker ออกมาเพื่อให้คุณได้เอาสติกเกอร์ไปแปะอะไรไม่ได้ไปแปะใส่ตัวนะเหมือนแบบว่าอุ้ยรูปหัวจงหัวใจเอาไปแปะหน้าแปะอะไรแต่นั้นไม่ใช่สติกเกอร์แบบนั้นเป็นสติกเกอร์ลดราคาสติกเกอร์ที่มีเปอร์เซ็นต์ลดราคาแบบเต็มพึบกระดาษเนี่ยไม่ได้ให้กระดาษ A4 นะไม่ได้ใหญ่เท่ากระดาษ A4 นะคุณนึกถึงกระดาษ A4 ออกใช่ไหมกระดาษที่เราเขียนหนังสือเนี่ย แผ่นที่เขามาให้เนี่ยเป็นโบรชัวร์ใหญ่ยักษ์เลยใหญ่มากเท่ากับกระดาษ A4 ประมาณ4แผ่นติดกันใหญ่กว่า4แผ่นนี้ไม่รู้ว่าขนาดเขาเรียกว่าอะไรแต่คือใหญ่มากแล้วก็จะมีสติกเกอร์แบบเต็มไปหมดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาจะมีสติกเกอร์เป็นวงกลมวงกลมแล้วก็ลดราคาในส่วนของแบรนด์ต่างๆเอาไว้ให้คุณซื้อของอะไรที่ตรงกับสติกเกอร์แล้วก็เอาไปแปะเสื้ออะไร อยากลดอะไรลดอันนั้นเลยไม่ต้องแบบว่าเอ้ยต้องซื้ออันนั้นถึงจะลดอะไรไม่คือสติกเกอร์เขามีแบบทุกแบรนด์ชั้นนำเยอะแยะไปหมดเลยและบางคนเนี่ยจะซื้อคือถ้าสงสัยเพราะว่ามันลดเยอะจนโอ้ยคนซื้อก็จำไม่ได้แบรนด์เยอะแยะมากมายเลยตอบโจทย์เนาะเขาคงไม่ได้ทำมาแค่แบบลดเฉพาะสินค้า A เท่านั้นนะเขาทำออกมา A ถึงแซ่บไปเลยอย่างนี้เนี่ยคุณก็คงจะต้องแบบไปสอบถามเจ้าหน้าที่มานักงานเดี๋ยวเขาจะคอยช่วยให้ซื้อของที่โกโฮลเซลเขาจะตรวจสอบให้เลยสนุกเพราะว่าอะไรลดราคาให้แบบสนุกสนานซื้อของอะไรก็ลดไงเลือกเองแปะเองคุปเองที่โกโฮลเซลนะคะถึงวันที่30กันยายนเท่านั้นสนุกกันแน่ไปที่โกโฮลเซลทุกสาขาความคุ้มไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเลือกให้ครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้เองติดตามได้ที่แฟนเพจของโกโฮลเซลแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มปิดแปะเด็ก67ค่ะทุนส่วนลดพิเศษมาแล้วสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่าสมัครเรียนกันก่อนวันที่15กันยายนนี้วันนี้วันที่77 8 9 10 11 12 13 14 15อีก9วันแล้วทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาทเลยนะคะเข้าไปเรียนแล้วยังมีส่วนลดให้ด้วยเนี่ยดูสิไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆสิ้นที่เคยสะสมมาต้องจำเป็นใช้ไม่ต้องเลยค่ะทีนี้อยากให้น้องๆได้เข้ามาเรียนแบบสบายใจสบายค่ะไม่ต้องรอจนจบการศึกษาของก็ได้นะคะเข้ามาปรึกษาก่อนเลยสมัครก่อนได้เลยนะคะทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาทรับไปเลยทันทีสอบถามไปได้ที่ไหนแล้วคะเอาหมายเลขโทรศัพท์ไป0432241111 0432241111และ0935374400เงื่อนไขมีอะไรบ้างเงื่อนไขเป็นโสดใช่หัวใจไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเข้าไปสมัครได้ค่ะเงื่อนไขอยากรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนดอะไรเอาไว้นะคะสอบถามไปได้เลยมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดและพาไปที่สุพารายแกรนด์วิวสิจันแอร์พอร์ตนะคะสำหรับอีกหนึ่งโครงการที่เติมเต็มไปด้วยความสุขเพราะว่าเขาจะให้คุณเนี่ยถือกีตาร์ดนตรีเปียโนไวโอลินให้คุณถือตัวข้อจังวงจังหวะอะไรวะมันไม่ใช่นะเพื่อให้ไปบรรเลงความสุขอย่างนั้นเหรอเอ้ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นแค่เดินทางเข้าไปก็บรรเลงความสุขได้แล้วเพราะว่าเป็นอาณาจักรที่ทำให้คุณได้พบกับห้วงเวลาแห่งความสุขจริงๆโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจัดแอร์พอร์ตตรงนี้เขาสร้างอะไรไว้ให้คุณบ้างกลิ่นอายสไตล์ยุโรปเดินเข้าไปนี่โอ้โหคือมันแบบมันจะอบอุ่นมันรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือที่สถานที่แบบว่ากลับบ้านเมื่อไหร่มันคือที่พักผ่อนแล้วเหมือนแบบเหมือนตักอากาศเหมือนกับว่าไม่คือเป็นบ้านที่สงบร่มรื่นเชื่อมต่อถนนสีจันทร์อีกด้วยนะคือสะดวกเดินทางง่ายพร้อมด้วยสโมสรมีสระว่ายน้ำมีเฟสเตทมีสวนกลางด้วยสวนกลางไม่ได้มีแค่สวนเดียวแต่มีถึง3สวนขนาดใหญ่ๆให้ได้ไปเดินเล่นอะไรจะดีขนาดก็ดีขนาดนี้แหละนะถึงบอกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยใครอยากเป็นเจ้าของแล้วก็สนใจเริ่มต้นที่เท่าไหร่ 3.29 ล้าน 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทนั่นแปลว่าอาจจะไม่ได้มีราคาเดียวแต่ว่ามีหลายราคาให้คุณได้ไปเอี่ยวด้วยยังไงล่ะคะสนใจค่ะเข้าไปดูในแฟนเพจได้สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือกดหมายเลขนี้1720 จำแม่นเลยทีเดียว1720ตะโกนทำไมจะได้ยินชัดๆดังๆยังไงล่ะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยนะคะขออนุญาตพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอกันต่อกับดีเจโบถึง 11:00 นเท่านั้นนะคะใครอยากเล่นด้วยเดี๋ยวเข้ามาในไลฟ์สดก็ได้ไลฟ์สดเนี่ยยิ่งได้เห็นบรรยากาศหลังไมค์ว่าดีเจโบเนี่ยแอบกินอะไรนอนหรือเปล่าเข้ามาดูได้นะคะในแฟนเพจโบโชโกแล้วก็ในทุกแพลตฟอร์มชื่อนี้เลยจ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันแป๊บนึงค่ะทุกคน
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหา

0: ธนากุล Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำยังไง
7: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
8: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
7: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
8: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ยังจุดๆๆๆๆๆๆเธอยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเธอยังสวยเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคำถามนี้ควรถามไหมเนี่ยเธอยังคิดถึงกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเธอยังกินเก่งเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเธอยังขับรถคันเดิมคันนั้นอยู่หรือเปล่าคันที่เราเคยนั่งด้วยกันแต่ในบางคำถามเนี่ยถ้าว่าเธอยังจุดๆๆๆเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยในยุคนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในบางคำถามในบริบทต่างๆเพื่อให้แสดงถึงความชัดเจนและก็เข้าใจกันนะไม่ใช่แบบว่าอยากจะถามแล้วทำไมอ่ะถามไม่น่าหรอในทุกวันนี้การสื่อสารเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็มีการนำมาปรับประยุกต์อะไรให้มันได้มากขึ้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่ายิ่งปัจจุบันเนี้ยโลกใบนี้ของเราอะเทคโนโลยีมันเข้ามาแบบชิดติดตัวแล้วใกล้ตัวเราแบบมากที่สุดแล้วเราสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้เยอะแยะได้หลายช่องทางได้หลายรูปแบบเกินกว่าในอดีตแบบเยอะมากถ้าย้อนไปในอดีตกับการสื่อสารที่จะทั่วถึงมันน้อยมากเลยนะเราอาจจะคุยกับคนที่บ้านได้คุยกับคนข้างบ้านได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยนี้คือโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรเนาะมันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจะทำให้เราสามารถสื่อสารถึงคนในครอบครัวแล้วยังไม่พอแล้วยังไปสื่อสารกับคนนอกบ้านนอกประเทศเพ้อเพ้อจะไปนอกโลกด้วยซ้ำก็ยังมีฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องของความหลากหลายที่มันเยอะมากจริงๆการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเมื่อคำพูดของเราหรือการพิมพ์ของเราเนี่ยมันจะสื่อสารออกไปไม่ใช่แค่วงเล็กๆล่ะไม่ใช่วง1 2 3 4 5คนมันเป็นวงใหญ่แบบวงยิ่งกว่าวงดุริยางค์มันเป็นเหมือนวงจรใหญ่ๆทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบมีการแบบค่อยๆ คิดค่อยๆพูดมันน่าจะดีที่สุดเนาะเพื่อที่จะได้ไม่กระทบหรือว่ามันจะไปส่งผลอะไรเอ๊ะทำไมเราถึงมาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็มีอยู่บอกว่าเธอยังแล้วก็เลยนึกถึงว่าถ้าเป็นประโยคที่มันสะท้อนถึงความคิดถึงความใส่ใจความรักที่มีอยู่น่าพูดมากจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะว่าคำไหนเราควรจะพูดบ้างคำไหนที่เราอาจจะยังพูดไม่ได้ในช่วงเวลานั้นนะและก็เช็คเช่นเดียวกันคนฟังค่ะอย่างมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเวลามีคนพูดอาจจะมีคำที่ไม่ค่อยถูกใจหรือไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่เราลองคิดว่าถ้าในวินาทีนั้นเขาอาจจะพูดด้วยความไม่ตั้งใจเขาอาจจะพูดด้วยความพลั้งเผลอเราเป็นหนึ่งคนที่หากมีวันนึงเราทำผิดเราทำพลาดเราเองก็อยากจะได้การอภัยการยกโทษฉะนั้นแล้วจะเป็นไรไปล่ะนะครั้งนี้เราจะอภัยให้กับคนที่เขาเผลอเขาพลาดเขาผิดโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเนาะบรรยากาศมันจะได้อบอุ่นมันจะได้ดีขึ้นมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะอ ันข้อความหน้าเพจหลักกันนะคะสวัสดีคุณปาฏิหาริย์สวัสดีดีเจโบโบได้ยินเสียงดีเจปุ๊บผมจะยิ้มปั๊บเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ยินแล้วหรือยังคุณภารการสวัสดียามเช้าที่ฟ้าฉ่ำฝนครับดีเจโบโบคนสวยเล่าสู่กันฟังเป็นเพลงที่ผมอยากฟังและครั้งหลังจากดีเจโบโบด้วยที่นู้นฝนตกเหรอคะที่นี่แดดออกเปียงปางโป่งปิงปางเลยทีเดียวขนาดเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแต่อาจจะอยู่คนละที่มันก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนชีวิตของคนเรายืนคนละจุดตรงนู้นฝนตกตรงนี้ไม่ตกจ้าแต่เดี๋ยวก็ผัดกันไม่ต้องห่วงในวันที่เขาสุกเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะทุกข์เหมือนกันในวันที่เราทุกข์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็สุขกว่าเขาสวัสดีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครด้วยนะคะไทยอีกนะทั้งไทยค่ะสวัสดีคุณคองเฉียงเอาล่ะในแบงนี้นะคะมีเรื่องที่จะต้องมาเล่ามาพูดกันให้ฟังแหละมาถึงเวลาที่จะต้องพูดเล่าแล้วสินนะเอ้าเป็นดีเจนะแม้ไม่ได้มีหน้าที่แค่เปิดเพลงอย่างเดียวเด้ก็ให้มาพูดด้วย และโดยเฉพาะพูดเรื่องดีๆที่จะมานำเสนอเพลงนี้เหมาะกับผู้สนับสนุนในช่วงนี้มากเลย attitude attitude attitude attitude attitude เหมือนไหม attitude attitude clinic สำหรับใครที่อยากจะเสริมความมั่นใจผิวหน้าของคุณมันอาจจะเป็นหลุมมันเป็นหลุมสิวนี่แหละมันไม่ใช่หลุมอุกาบาตอะไรหรอกฉะนั้นนี่แม่จะเป็นหลุม1 2 3 4โอ้ยไม่มั่นใจเลยรอยดำรอยแดงรอยสิวอยากให้มันแบบหายไปจากใบหน้าของเรามันจะใช้วิธีการเสกก็คงจะไม่ได้แล้วนะคะเฮ้ยแหมตื่นมาเสกหน้าแดงปริ้งมันไม่ได้มีเมจิกขนาดนั้นชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยและเครื่องที่มั่นใจก็คือเครื่องดูแลและก็มีคุณหมอดูแลแล้วด้วยพร้อมๆกันนะคะให้คำปรึกษาระวางแผนในการรักษาและก็รักษาแบบตรงจุดไม่ไปรักษาจุดเอิญรักษาสิวก็สิวนี่แหละเอ้ยไม่มีเลี้ยงไข้ด้วยไม่บอกโอ้เดี๋ยวแล้วจะรักษาไปเดี๋ยวรักษาอีกไหมการรักษามันต้องให้หายสิถ้าไม่หายเนี่ยที่เรียกว่ารักษาหรอเขายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวด้วยนะคะ Attitude Clinic ที่นี่เขามียากินยาทาด้วยเพราะว่าให้มีครบสูตรแต่ถ้าเกิดคุณไม่จำเป็นจะต้องได้กินเลยก็ทาไปอย่างเดียวเดี๋ยวคุณหมอเขาจะดูให้แล้วถ้าเกิดยากินล่ะกินลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่ต้องกังวลเขาจะเอาเลือดของคุณนี่ดูดออกมาดูดไม่ใช่ดูดเยอะขนาดนั้นเขาเอาไปนิดเดียวแล้วเขาก็จะไปตรวจเลือดโอ้ยคุณจะได้เช็คค่าตับก่อนนะคะว่าตับของคุณนี่รับยาได้เท่าไหร่การรักษาสิวปลอดภัยทั้งร่างกายและได้รับผลดีด้วยอะไรจะใส่ใจขนาดนี้เท่าไรบ้าง690บาท690บาทค่ะได้ยากินยาทาในคอสเลยนะคะทั้งออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพหรือดูแฟนเพจ Facebook ได้ที่ Attitude Clinic ขอนแก่นและอีกเรื่องที่จะต้องมาป่าประกาศแล้วก็มาพูดกันบอกกันเรื่องของการสร้างบ้านสร้างบ้านแบบที่ไม่ใช่สร้างในเกมนะคะบางคนสร้างบ้านในเกมแล้วมันง่ายมากมันปุ๊กปักปุ๊บมันจินตนาการเอามันง่ายมากอันนู้นพังอันนี้พังเปลี่ยนใหม่อันนี้ในเกมมันทำได้จินตนาการมันทำออกแต่ของจริงเวลาจะสร้างบ้านจริงๆมันไม่ได้ออสร้างแล้วถอนออกนะครับอันนี้ผมทำไม่ได้ต่อแล้วอันใหม่ดีกว่าหรือไม่อ๋อฉันรู้สึกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกันแล้วนะคะเอาออกดีไหมคะแล้วก็เราตอกใหม่ดีกว่าหรือว่าเอาฝาบ้านนี้ไม่โอเคเลยค่ะเอาฝาบ้านนี้ออกดีกว่าอยากได้องศาแบบเปลี่ยนใหม่อะไรมันไม่ได้มันจะมาเปลี่ยนยึกยึกยือแบบนั้นไม่ได้เอาทีเดียวมันต้องดูแลให้ดีฉะนั้นแล้วคุณจะต้องหาผู้ที่เขาเป็นมืออาชีพมืออาชีพในการสร้างแล้วก็ครบวงจรดูแลตั้งแต่ออกแบบวางแผนจนถึงตอนส่งมอบซึ่งเขามีทีมงานเป็นมืออาชีพมาตรฐานของเขาชัดเจนเอาแบบนั้นส่งตรงตามเวลาด้วยไม่ใช่บอกเดี๋ยวขออนุญาตยืดออกไปอีกสักประมาณ2ปีได้ไหมครับบ้า2ปียังไม่หนักแล้วเนี่ย2เดือนนี่ก็จุกแล้วนะ ฉะนั้นแล้วที่นี่เขาจะส่งตามตรงเวลาและงบประมาณก็ควบคุมได้ด้วยนะคะที่นี่คืออะไรกริดลดาคอนสตรักชั่นชื่อนี้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้0957966156 0957966156และแฟนเพจ Facebook ก็มีพิมพ์กริดลดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับดีเจโบกันต่อจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เกิดเหตุวางเพลิงร้านขนมญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตรวม3คนเมื่อวันที่5กันยายนตำรวจรับแจ้งเหตุมีคนแทงกันและวางเพลิงที่ร้านขายขนมเค้กแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นด้านบนใช้เป็นที่พักอาศัยในเมืองโมโตสุจังหวัดกิฟุทางตอนกลางของญี่ปุ่นช่วงเกิดเหตุร้านปิดแล้วและมีการสังสรรค์กันในหมู่เพื่อนๆและคนรู้จักของเจ้าของร้านเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงนานถึง3ชั่วโมงพบผู้เสียชีวิต2คนส่วนอีกคนหนึ่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บ2คนหนึ่งในนั้นเป็นหญิงเจ้าของร้านอายุ66ปีเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานระหว่างการสังสรรค์อาจมีปากเสียงกันจนนำไปสู่เหตุทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นใช้มีดแทงกันและวางเพลิงในร้านตำรวจกำลังตามผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์มาสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: ัชรกิตติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินมินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินมินเอชพล
2: ัสสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
4: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมี

0: หน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
1: ฮะอะไรนะ
0: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
2: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: นไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำเอง
4: ไทย

คืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหา

ใครมาเปรียบให้เราเป็นเหมือนกาแฟในยามเช้าให้กับเขานั่นแปลว่าเราไม่ใช่ชาเขียวเราอาจจะไม่ใช่นมเย็นเราคือกาแฟบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราในแบบของเราโดยเฉพาะแบบที่ไม่ต้องเหมือนใครเพราะว่าไม่มีใครเหมือนเราได้และเราเองก็เป็นเหมือนคนอื่นไม่ได้อยู่ด้วยกันหนึ่งเดียวว่าไหนขอแค่ได้เจอเสียงหัวเราะนั้นที่จะบอกว่าเพราะทักทายด้วยนะคะสำหรับใน 89.0 ตอนนี้นะไม่มีเธอมีการเพิ่มเติมเพลงจากคุณปฏิหารนะคะขอเพลงเธอคือกาแฟในยามเช้า No One Else นะคะแล้วก็สายตายาวชุดก็อายห้ามทิ้งอะตอมคุณพัฒการบอกว่าขอบคุณด้วยนะสำหรับเพลงเล่าสู่กันฟังที่เปิดให้ด้วยยังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะสำหรับคลั่งรักได้รอแป๊บนึงเขาบอกว่าผมก็ฟังหน้าเว็บนี่แหละได้มีบรรยากาศแบบเล่าสู่กันฟังไปบ้างเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะคือเล่ามาเนี่ยเราจะไม่เล่าตาหลักเราไม่เล่าตาเราจะรู้กันแค่นี้เชื่อโบกันนะโบจะไม่เล่าตาแน่นอนแต่ประเด็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณเล่ามาเนี่ยกรุณาวงเล็บบอกเลยว่าเรื่องนี้อย่าบอกอย่าบอกให้ใครรู้เรานี่จะปิดปากสนิทเงียบไม่พูดเลยถ้าในคำไหนที่คุณบอกว่านี่คือความลับมันจะลับจริงๆเสมอถ้าเป็นดีเจโบนะคะแต่ขอให้บอกแต่ถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยจักแล้วใครจะไปหู้วใครจะไปรู้ต้องบอกด้วยนะเพราะว่าเจตนาเราเนี่ยต้องบอกจริงๆคือเอาทำไมไม่รู้เองล่ะมีคนเขาเล่าให้ฟังน่ะนั่นแปลว่าเขาไว้ใจเราไม่ใช่เราจะต้องบอกคนอื่นได้อันมันก็ใช่อยู่ในกรณีที่เขาไปบอกคุณถึงบ้านลำพังแค่คนเดียวนะถ้าเกิดเขาเดินไปบอกคุณอยู่ที่บ้านหรือเขาเดินมาบอกโบอยู่ที่บ้านลำพังคนเดียวนี่นะมาบอกเรื่องนี้จองถามสิมันอาจจะเป็นความลับที่ในบริบทนั่นคือมีสองคนที่รู้แต่นี่เนื่องจากรายการวิทยุอยู่ออกสื่อสารกระจายเสียงทั่วประเทศไทยไลฟ์สดนั่นคือสาธารณะเข้าใจไหมไอ้ฉันเนี่ยจะมารู้ได้ยังไงว่าเจตนาคุณต้องการที่จะบอกให้คุณผู้ฟังอื่นๆได้รู้กันไหมเข้ามาเนี่ยไลฟ์สดก็รู้อยู่แล้วมันคือสาธารณะแล้วก็วิทยุอีกต่างหากเนี่ยกำลังป่าพูดออกหน้าไมค์เพื่อประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสื่อสารออกไปเวลาคุณพิมพ์มาเนี่ยถ้าเกิดอยากบอกโบรู้สองคนจริงๆกรุณาพิมพ์มาด้วยว่าความลับห้ามบอกใครและคุณต้องรู้ว่าการพิมพ์หรือส่งข้อความมาในไลฟ์สดเนี่ยหรือว่าในที่มันเป็นแบบหน้าโปรไฟล์เฟซหรือว่าในที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะมันสามารถให้คนอื่นเขาอ่านได้ด้วยนั่นแปลว่ามันไม่ใช่ความลับแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังหรืออยากจะบอกใครเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนเราเล่าถูกที่ถูกคนถูกทางหรือเปล่ามันก็ต้องส่องซันส่องหลังแบบนั้นนะจะบอกให้ดีเจโบเนี่ยโอ๊ยพูดไปทั่วไปทีก็จัดรายการวิทยุไม่ได้อยู่บ้านแต่เราอยู่บ้านเนี่ยไม่เล่าคนอื่นฟังหรอก จริงไหมทุกคนทักทายด้วยนะคะสำหรับคุณธเนศจากกทมทักไปแล้วคุณสารุ่นจากกรุงเทพนะคะขอเพลงความลับในใจสักครู่แล้วกันนะคะสวัสดีมิสเตอร์พอลนะคะจากฟิลิปปินส์วันนี้เขาอยู่ที่ฟิลิปปินส์จาก USA จาก USA ไปอยู่ฟิลิปปินส์ไปเยือนถึงถิ่นฟิลิปปินส์เลยนะเขาบอกว่าเขาจะมาประเทศไทยนะ

เข้ามาถึงในช่วงของการขอบคุณผู้สนับสนุนก็พูดกันตรงๆแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าเรามีแรงสนับสนุนจากผู้สนับสนุนของคลื่น 89.0 Best Radio เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับเราจะมาบอกลับทำไมมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราควรจะต้องบอกถ้าเกิดว่าคุณกำลังรู้สึกว่าปวดเมื่อยตัวบางทีเนี่ยทำงานหนักมากบางทีรับบทหนักเป็นพระเอกนางเอกของวันจะต้องทำนั่นทำนี่ทำนู่นบางทีเป็นนางเอกสะดุดล้มอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ความไม่ปรารถนาในบางสิ่งบางครั้งมันก็ทำให้เราเจ็บปวดได้แต่ว่าเวลาเจ็บเวลาปวดแล้วเนี่ยมันต้องบรรเทาด้วยเองก็ต้องแก้ให้มันหายคลายให้มันรอดสิคะทำยังไงดีเมื่อไหร่ที่ปวดเมื่อยตัวปวดเมื่อยจากการทำงานหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณสะดุดแล้วก็แนะนำกับ Planus 2X Gel ค่ะเป็นตัวยาที่มีความเข้มข้นใส่ส่วนผสมของไดโคฟีนและไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ช่วยอะไรบ้างช่วยลดบรรเทาอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพทาวนไปเช้าเย็นเช้าเย็นดีขึ้นแน่นอนซื้อที่ร้านขายยานะคะร้านขายยาใกล้บ้านคุณหรือใกล้บ้านใครก็ได้ขับรถผ่านบ้านใครก็ซื้อเลยถ้าเกิดว่าผ่านร้านขายยาและคุณจำเป็นต้องใช้กับ Planus 2X Gel Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ

0: everyday
1: พาไปดีดกันนะคะจะพาคุณไปดีดไปออกกำลังกายกันสักหน่อยงานนี้เนี่ยวิ่งได้เต้นได้เดินได้สนุกได้นะคะที่กงมารันครั้งที่2เจอกันในวันที่31ตุลาคม2569นะคะที่ริมบึงกาฬสินธุ์และไม่ใช่แค่การวิ่งแต่เป็นการรวมตัวเพื่อคนรักสุขภาพบรรยากาศเป็นกันเองวู้วู้สนุกสนานอบอุ่นแบบจุดไฟกันเลยทีเดียวเขามีเตาผิงให้จุดด้วยจุดแล้วก็อุ่นเลยทีเดียวไม่ใช่มันคือความอบอุ่นบรรยากาศหมายถึงว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นหันไปคนนั้นก็นักวิ่งคนนี้ก็นักกินแหละเพราะอะไรงานนี้เนี่ยเขามีของกินให้กินเยอะแยะมากมายเป็นงานวิ่งที่รวบรวมของกินแบบอร่อยอร่อยอร่อยสุดๆในจังหวัดขอนแก่นไปอยู่ที่งานนั้นอันนี้เรื่องจริงนะคะแอบได้ยินข่าวว่าเขาขนของอาหารอร่อยอร่อยมากกว่า50ล้านไม่ใช่50ล้านบาทนะหมายถึง50ร้านค้างานนี้คณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นบอกว่าปีที่2ปีนี้ต้องจัดให้ดีจัดให้หนักขึ้นมากกว่าเดิมหลังจากเมื่อปีที่แล้วได้ผลตอบรับคือดีมากบางคนที่ไปเพื่อไปกินของกินบางคนไปเพื่อที่จะไปชมคอนเสิร์ตก็มีการแสดงหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วนะคะไปติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจกงมาพาวิ่งราคาบัตรเท่าไหร่800บาทเฮ้ยอย่าตกใจนี่คือการทำบุญนะงานนี้ได้อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องอิ่มการวิ่งอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีของกินให้คุณใช่ไหมแล้วเงินที่ได้จ่ายไปใน800สมัครเนี่ย800ได้เหรียญได้เสื้อนะคุณได้เสื้อคุณได้เหรียญเหรียญนี่สวยด้วยเอ้ยจะบอกว่าเหรียญของเขาเนี่ยเขาทำออกมาแบบทุกปีที่แล้วเป็นมังกรปีนี้จะเป็นอะไรดีแล้วก็มีการเสกด้วยใครอยากที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะแฟนเพจกงม้าพาวิ่งค่ะหรือติดต่อที่คุณหงได้นะคะ0864788566ค่ะ0864788566

0: แหมอันนี้ก็เป็นเพลงเกาหลีนะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยของดีที่เรานึกถึงอย่างเกาหลีถ้าเราไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวนึกอย่างเดียวในสถานีวิทยุก็คือเพลงเกาหลีนี่แหละของดีเกาหลีก็คือเพลงเกาหลีใช่อย่างแบบแบ็คพิงค์ของดีของดีของเกาหลีคือแบ็คพิงค์แล้วในแบ็คพิงค์มีคนไทยด้วยใครๆ TikTok TikTok TikTok สำหรับคนที่แบบเป็นบลิงเนี่ยอ้อยจะมาถามอะไรเนี่ยแบ็คพิงค์ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนไทยหนึ่งในนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดบางคนนี่แบบอาจจะเป็นรุ่นคุณพี่ๆหรือเป็นคุณพ่อๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเอ๊ะก็จะเป็นอาจจะรู้จักแต่เสียงระดอนคาร์บอนสุดท้ายก็คนก็ไม่ใช่สายเกาหลีก็บอกเขาหน่อยสิลิซ่าเกี่ยวอะไรกับโฆษณาตัวนี้เนี่ยเอ้ยของดีพูดถึงของดีเราก็เลยย้อนกลับมาว่าอ๋อคนไทยก็ไปอยู่ใน Blackpink ด้วยนะลิซ่า Blackpink เป็นของดีของเมืองบุรีรัมย์เลยเพราะว่าลิซ่านี่เป็นคนบุรีรัมย์นะคะส่วนของดีเมืองนนท์ละจ้าของดีเมืองดอนก็ต้องให้คุณนนทนนท์เนี่ยมาบอกแต่ว่าไม่ว่างเดี๋ยวให้ดีเจมาบอกแทนก็แล้วกันนะคะนนทนนท์บอกว่ารีบยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยกับมาม่า2รสชาติใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ที่มีคุณภาพอยู่ในซองซองซองซองซองซองซองซองซองซองมาหาเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านบ้านบ้านบ้านบ้านใครก็ได้จะเป็นบ้านเราก็ได้บ้านคุณก็ได้บ้านคนอื่นก็ได้อยู่ใกล้บ้านไหนไปซื้อได้เลยยังไงบ้านไหนชอบซดซุปซุปปลาหมึกจริงใจเอาไปเลยส่วนบ้านไหนชอบรสจัดๆต้องแบบแห้งไก่เผ็ดซอสเกาหลีสองรสชาตินี้ออกมาในตระกูล7บาทคุณต้องการรสทุเรียนเหรอคะคุณสารุ้งรอก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอให้มาม่าเขาทำรสทุเรียนออกมาแล้วผมจะบอกคุณเป็นคนแรกเลยแต่วันนี้แนะนำ2รสชาติใหม่มาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและซุปปลาหมึกจริงจังราคาเท่าไหร่ซอง7บาทแบบเดิมไปหาอร่อยได้แต่มันก็มีแบบถ้วยสะดวกก็ไปลองซื้อกันดูบางคนเนี่ยไม่มีถ้วยกินอยู่นอกบ้านไม่ต้องกินนอกบ้านก็ไปกินนั่งไม่ได้กินในบ้านไปกินนอกบ้านได้แต่ว่าอย่ากินนอกใจนะคะนอกใจไม่ดีนอกบ้านยังพอได้อยู่ในบางทีนะแต่ถ้าเกิดว่ากินแต่นอกบ้านอย่างเดียวระวังสำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วอาจจะโดนกางมุ้งเพลงไหนใครยังไม่ได้ฟังบ้างยกมือขึ้นหลัง10โมงมาฟังต่อกันแบบยาวๆนะคะเหลืออีก1ชั่วโมงสำหรับในช่วงของ DJ Bo ถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่คุณขอมาแล้วไม่ได้ฟังแปลว่าไม่ได้ยิน พูดทำไมเปิดให้มันดังๆได้ยินนะเอาล่ะ10โมงแล้วพาไปไหนไปฟังข่าวข่าวต้นชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ต้นชั่วโมงแล้ว
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รวบอินฟลูลวงหญิง17ปีผลิตสื่อลามกตำรวจกองปราบปรามการค้ามนุษย์นำหมายสารอาญาเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งย่านคลองสามวากรุงเทพมหานครจับกุมชายอายุ32ปีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องไฟล์ภาพลามกจำนวนมากและสมุดบัญชีธนาคารซึ่งมียอดหมุนเวียนกว่า3ล้านบาทเนื่องจากมีพฤติการถ่ายคลิปลับกับเยาวชนหญิงอายุ17ปีและหญิงสาวอีกหลายคนโพสต์ขายเก็บค่าสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งผู้ต้องหายอมรับกระทำดังกล่าวจริงโดยใช้โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเป็นสถานที่ถ่ายทำตำรวจระบุจากการสืบสวนพบอินฟลูรายนี้กระทำผิดมาตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันโดยออกอุบายพา ผู้หญิงมาถ่ายแบบถ่ายงานรวมถึงลวงเยาวชนหญิงให้หลงรักแล้วบันทึกคลิปลับไว้ซึ่งเป็นการค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและข้อหาอื่นๆรวม7ข้อหาขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพง

0: เริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
1: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
0: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
2: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุก080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
3: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตาราง

0: วาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

กดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกดข้อ1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6โอ้ยมันคนเยอะกันนั่นอะไรเหรอข้อที่1ก็คือห้ามทิ้งข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งกดข้อที่4ก็คือห้ามเหมาะมากเลยสำหรับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่มีอะไรล่ะพื้นที่หลายๆที่แล้วกว้างจริงๆก็ในเมืองก็ได้นะไปทิ้งตรงถังขยะเนี่ยมาทิ้งตรงที่ไม่ใช่ถังขยะติดป้ายไว้ตรงที่ไม่ใช่ถังขยะแล้วคนชอบเอาขยะไปทิ้งอ่ะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเอาถังขยะไปตั้งตรงที่คนชอบทิ้งจะได้ทิ้งให้ถูกที่ลงถังซะเลยต้องแก้ตรงไหนแต่บางคนนะก็แบบมุ้ยไม่เจอถังขยะฉันก็ทิ้งเลยบางทีถังขยะไม่เพียงพอหรือเปล่าเออเนาะมันอาจจะต้องไปตรวจสอบแต่บางคนนี่ค่ะไม่สนละถังขยะมีไม่มีฉันจะทิ้งเพลงนี้บอกว่าห้ามทิ้งนะคะจุดที่ไม่ใช่ที่น่าจะทิ้งก็ไม่ควรจะทิ้งโดยเฉพาะเวลาที่เรามีคนรักจริงๆเนี่ยจะไปทิ้งเขาลงของได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเออเขารักจริงแต่ว่าบางทีมันก็ยังไม่เป็นคนที่ใช่ไงเคาะหัวใจเย็นๆอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆอ๋อก็คือคุยกันก่อนให้คุยกันก่อนอันดับแรกอ้าปากแล้วคุยกันถ้าไม่อ้าปากแล้วจะคุยกันได้ยังไงแล้วก็เปิดใจซะแต่คุยกันด้วยลักษณะที่ดีนะไม่ใช่เปิดใจแล้วพร้อมบวกแล้วเนี่ยเอาเนี่ยจะแย่เลยจะตะโกนคุยกันเสียงดังกระซิบคุยกันเลยได้อะไรจากการรับฟังดีเจโบบ้างในการแนะนำไม่ได้อะไรเลยไร้สาระจังเอาไปลองดูบางทีคุณกำลังแบบโมโหอยู่โมโหมากเลยเอ้ยจะมาทิ้งกันได้ไงอะไรนะอะไรนะฉันจะทิ้งเธอคุณลองกระซิบคุณกันดูมันอาจจะช่วยให้บรรยากาศมันดูดีขึ้นก็ได้อย่าคุยกันด้วยความโกรธถึงแม้จะโกรธก็ทำไมจะทำไมทำไมเออน่าสนใจคุณโรเจอร์บอกว่านี่ผมกำลังฟังอะไรอยู่บันเทิงคุณสายลุงถามว่าเป็นแฟนกับฉันเขาจะได้ยินเหรอครับเปิดใจคุยกันขนาดนี้เขาต้องได้ยินสิ

โอกาสดีโอกาสทองโอกาสที่เราจะได้บ้านที่เรียกว่าปังแล้วก็ตรงดวงกับเรานะจ๊ะถ้าคุณกำลังอยากจะได้บ้านตอนนี้เลอร์นีโอทุกโครงการของเขา3ทำเลทองใกล้มะลิวันมอของสนามบินใกล้กับบึงทุ่งสร้างก็มีและสีจันทร์39 3โครงการนี้ทำไมถึงอยากให้คุณห้ามทิ้งโอกาสนี้เพราะว่าช่วงเดือนกันยายนนี้เขาไปเชิญหมอดูดังจากได้ตรอกมาให้มาตรวจดูดวงบ้าน1 2 3อยู่บ้านท่านจะได้ดวงดีดวงเฮงดวงปังเลยนี่โอก็เลยไปเชิญหมอดู TikTok มาด้วยอยู่บ้านนี้แล้วคุณจะถูกหวยรวยเบ้อเวลาพูดอะไรก็จะประสบความสำเร็จมีคนรักคนชอบคนรักที่รักเราแบบรักจริงเนาะมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนนะบ้านนี่โอ้สามทำเลทองทำเลดีแล้วยังดูบ้านดีตรงตัวกับเราอีกตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะราคาบ้าน 3.25 ถึง 10 ล้านบาทในราคาทำเลทั้งหมดเดี๋ยวคุณไปสามารถติดตามติดต่อได้ใน LINE ID นี้ @leneo และ0834366643และห้ามทิ้งโอกาสในการที่จัดงานแบบเหนือระดับเอาประทับใจทุกคนไปเลยมาสัมผัสความสำเร็จทั้งทีคุณจะทิ้งโอกาสทองได้อย่างไรถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจัดงานกำลังคิดว่าแพลนปีนี้ปีหน้าเดือนหน้าหรือว่าอาจจะเป็นใกล้ๆนี้ก็ได้จะจัดงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์อย่าทิ้งโอกาสนี้ไปปรึกษาคนที่มีฝีไม้ลายมือที่ดีกับทีมงานมืออาชีพไคส์ขอนแก่นดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนประทับใจทุกคนแล้วคุณจะทิ้งโอกาสนี้ไปได้ยังไง0953719554เบอร์นี้จดให้ดีห้ามทิ้งนะคะ0953719554สนใจสอบถามได้กับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

0: วนใครที่เคยปล่อยทิ้งให้ผมตัวเองเนี่ยแห้งผมเสียทิ้งปล่อยให้ผมแตกไปให้กลายเป็นผมที่พังมากับฟื้นคืนชีพเส้นผมกันหน่อยนะเพราะว่าอะไรเส้นผมคือหน้าต่างของดวงใจหน้าต่างหน้าต่างของดวงใจใช้สับงงเขาบอกเนี่ยคือเวลาที่เรามีเส้นผมนุ่มสลวยมันคือความมั่นใจทำให้เรารู้สึกว่าฉันคือผู้บ่าวผู้สาวมันดูวัยเยาว์ขึ้นมาทันทีนะมีผมสวยสนุ่มสมัยมันเวลาหันที่สะบัดสำหรับคุณผู้ชายเหรอจะสะบัดได้ไงเสยผมดิบ๊ายนั่นมันหล่อแท้คุณรถจะบอกว่าแต่ผมไม่เคยมีสัมผัสแบบนี้แต่ปี52มาผมไม่เคยมีสัมผัสนั้นเลยอันนั้นสำหรับกรณีที่คนที่มีเส้นผมหรือว่ามีทรงผมที่จะต้องดูแลนะคะแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีทรงผมที่จะต้องแบบดูแลขนาดนั้นแล้วเวลาขนาดนั้นไปบอกต่อให้คนที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ให้กับคุณแฟนให้กับคุณเพื่อนให้กับคุณป้าคุณน้าคุณอาว่าเราจะดูแลเส้นผมของเราอย่างไรกันดีปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยมันก็จะทำให้ผมพันกันได้แบบทีนี้มันพันถึงคอโบงไงพันถึงคอกรีนบิโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะถูกและดีนะคะในซองสีน้ำเงินขายมาแล้วกว่า300ล้านซองนะข้างในเขามีเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันวิธีการก็ใช้ง่ายมากๆเลยไปซื้อกับคงกับข้าวซื้อกะเพราให้หน่อยซื้อผักผลไม้ไปเซเว่นให้หน่อยไม่ได้ใช้แบบนั้นแต่ใช้แบบหมายถึงใช้ง่ายๆก็คือสระผมเสร็จปุ๊บเอาตัวนี้ไปหมักบำรุงเอาไว้2-5 นาทีเท่านั้นง่ายไหมแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดโอ้โหเท่านั้นแหละผมนุ่มสลวยเลยซื้อที่ไหนร้านค้าชั้นนำทั่วไปส่วนใครที่ทำสีผมเอาซองสีส้มทองเป็นสูตรโกลว์ตัวนี้ผมจะไม่เฟดสีไว้ไปลองดูร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแต่ของแท้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรต้องกรีนไบโอเท่านั้นระวังว่าคุณจะไปซื้อยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นที่มันไม่ใช่ไงคือเราอยากจะบอกว่ากรีนไบโอกรีนไบโอกรีนไบโอพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกันจ้ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

0: ียกว่าลีลา
1: ฟังแค่เต้ด้วย
0: ท้ายชั่วโมงแล้วไงไม่อยากให้เวลาดีๆมันหมดลงไปแต่ทำยังไงเวลามันก็ต้องไปตามนาทีของมันฉะนั้นไม่คือเวลาที่เราจะต้องได้ลากันแล้วหรอไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่กับคุณผู้ฟังตัวนอนนี่เลยได้ไหมนอนไปเลยจะมีใครสนใจเราบ้างไหมจะมีใครบ้างคงไม่หรอกเป็นยังไงความลับในใจที่เปิดให้ไปถามจริงๆถามตรงๆคุณสายรุ้งคุณมีความลับอะไรไหนบอกมาสิบอกเลยว่าบอกที่นี่แล้วเราจะรู้กันแค่นี้สัญญาอยากร้องเพลงนี้ออกไปดังๆอยากบอกความลับในใจให้คนหนึ่งคนนั้นได้ฟังไงฉันเข้าใจเธออยู่ต้องท่อนฮุกไปเลยมีความลับมีความลับจะบอกเวลามีคนเอ่ยประโยคนี้มีความลับจะบอกหูนี่พึงทันทีอะไรนะมีความลับจะบอกต่อให้ไม่ว่างแค่ไหนนาทีนี้รีบอะไรนะอะไรคุณโดเจอร์นี่อะไรนะเรื่องอะไรเหรอครับกลายเป็นสายสืบทันทีผมแค่ห่วงว่าถ้าเกิดเขาพูดกับคนอื่นแล้วเรื่องราวมันจะแพร่งพลายออกไปผมก็เลยจะเก็บความลับเอาไว้ให้เขาอย่างสุดใจเลยครับจริงหรือเปล่าสมมติว่าเธอลาสมมติว่าน้ำถ้ามีคนนึงมาตะโกนว่ามีความลับมาบอกมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในอยากจะเล่าให้ฟังจะได้ไหมความลับนี้บอกเลยเล่ามาเลยอย่าเงียบพูดออกมา บีบคอเลยพูดอันนี้เขาไม่เรียกว่ารอให้เขาพูดนะอันนี้เขาเรียกว่าเข็นคุ้นเนาะแบบวิธีการนี่คืออะไรต้องการความลับแต่บางคนน่ะมันก็จำเป็นต้องเอาความลับออกมาดูนี่น่ะดูในหนังสิบอกความลับเลยนี่ไม่งั้นจ่ายเว้ยดูในหนังเวลาโดนจับไปไม่ฉันจะไม่บอกความลับหรอกไม่งั้นแกจ่ายเลยบอกมาเดี๋ยวนี้แหละ ถ้าเกิดบอกไปอ่ะจะไม่ฆ่าฉันนะใครจะไปบอกได้ยังไงเล่าโง่หรือเปล่าถ้าเกิดบอกไปนี่เขาก็ปิ้วเราเลยแล้วจะบอกให้แต่ถ้าเกิดทำให้พูดออกไปแล้วก็ปิ้วสิเฮ้ยเป็นคุณจะบอกไหมเป็นคุณจะบอกความลับหรือเปล่ามันกดดันเลยเกินเนาะบางทีก็มันคือความลับอ่ะมันคือห้ามพูดแต่ว่าถ้าไม่พูดก็เราก็จะแย่ไงสถานการณ์นี้มันกดดันมันบีบคั้นเหลือเกินเลยใครเคยเล่าความลับคนอื่นให้คนอื่นฟังบ้างความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้ต้องเจอบอกเธอโดนกันทุกคนนะแต่ว่าการที่มันเคยเกิดขึ้นมามันได้เรียนรู้แล้วนะว่าสิ่งที่เราได้ทำไปไม่กระทำอะไรลงไปบ้างนะคะมันสะท้อนผลลัพธ์อะไรใดๆให้เราบ้างเพื่อที่จะทบทวนบทเรียนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาสรุปความลับก็คือถ้าไม่อยากให้ใครรู้เราจงเก็บเอาไว้ดูคนเดียวนะถ้าบอกพังพายออกไปเมื่อไรอันนะความลับที่มีมามันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเก็บเอาไว้อย่างดีนะแต่หากบางเรื่องบางราวที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าขณะที่คุณบอกนั่นแปลว่าคุณไว้ใจเขาและคนที่เมื่อไหร่ได้เป็นผู้รับฟังคุณได้รับความไว้วางใจแบบมหาศาลในวินาทีนั้นอย่าพังทลายด้วยการไม่รักษาความไว้ใจนั้นนะคะว้า จบสวยมาบอกเราสิเราจะกุมความลับของคุณไว้เป็นอย่างดีเล

แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลับนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งใจอยากจะมาบอกจะมากล่าวมาเล่าให้ฟังมาประกาศเลยทีเดียวเพราะไม่ใช่ความลับไม่มีความลับที่ตรงนี้อยากจะเล่านาทีนี้ให้คุณฟังกับธนากุลดีเวลลอปเมนต์ที่เขามาบอกว่าเขามีพลังในการสร้างสรรค์อาคารสูงตึกใหญ่โตใครอยากจะทำหอพักอพาร์ตเมนต์เอาแบบเน้นๆเขาทำตึกใหญ่โตเขาจัดให้เพราะเขาเก่งเรื่องนี้มากรู้ไหมมีวิศวกรสถาปนิกให้ครบไปเลยพร้อมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนอยากจะได้ผลตอบแทนไวจริงนะหรืออยากจะได้กำไรสูงสุดก็จัดไปเลยนะคะปรึกษาเขาได้ทุกกระบวนท่าจัดไปกับธนากุลเอิร์ธมีระบบการวางแผนแบบมาตรฐานค่ะและควบคุมคุณภาพแบบทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุที่ดีด้วยนะคะตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงในการส่งต่อตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการค้นหาคำว่าธนากุล Development Group เมื่อคุณมีพื้นที่และอยากจะปรับเปลี่ยนให้เป็นเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกๆเดือนค่ะมาปรึกษาวางแผนกันได้นะคะและโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย0908965556 0908965556

ี้ยความลับที่ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเนี่ยคุณจะต้องเปิดเผยใบหน้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปเปิดเผยได้เนี่ยนะคะบางทีเป็นความลับที่ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเลยโอ้ยไม่มีความมั่นใจนะสิมันเป็นรอยดำรอยสิวทำยังไงที่มันจะหายไปเราจะได้เปิดเผยความลับใบหน้าของเรามันสวยใสขนาดไหนAttitude Clinic เขาบอกว่ามาเขาเติมเต็มความสบายใจให้ในการรักษาที่ตรงจุดแบบไม่มีเลี่ยงค่ายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวด้วยหากจะต้องได้ทานยาในครั้งไหนเขาจะเอาเลือดของเราเทออกไปตรวจด้านหนาเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะสิคะเพื่อจะให้รู้ว่ากินยาอย่างไรถึงจะดีได้การรักษาที่ปลอดภัยแถมยังได้รับผลการรักษาที่ดีไปพร้อมด้วยนะจะกินยาจะทานยา690ในคอสยาราคานี้เริ่มต้นนะถ้าอยากจะไปเช็คใบหน้าก็ไปที่ Attitude Clinic โอ้ยทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะดูแฟนเพจ Facebook ได้ที่ Attitude Clinic คอนกันไปกันต่อปิดท้ายกับความลับที่มันจะไม่ลับฉับฉับอีกต่อไปกับโครงการสุภาลัยอันใหม่แบบชื่นใจสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตไงอันนี้ให้เลยด้วยการสร้างสถานที่เอาไว้ที่หนึ่งให้เราได้ไปตริตติจิ้งเป็นอะไรเป็นเจ้าของแบบจึ้งๆเลยยังไงนะกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนี้ย้ำเลยค่ะราคาเริ่มต้น 3.29 นะไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทเลยมีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำและฟิตเนสยังไม่หมดเบ็ดเสร็จนะจะบอกให้ยังมีสวนส่วนกลาง3สวนใหญ่ๆแบบสะใจให้คุณได้ไปพบกับความสุขแบบแท้จริงไงที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเลยติดตามแฟนเพจ Facebook ได้นะคะที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นและ172011

เพิ่มเติมความสนุกคนนั้นจะเพียงพอเพราะว่าหมดเวลาแล้วจะไม่พอได้ยังไงหากวันนี้คุณนั้นยังไม่อิ่มไปหาอะไรกินซะนะจะได้อิ่มไงหากวันนี้กินข้าวน้อยเกินไปกินน้ำตามมากๆไปเดี๋ยวอิ่มเองมีประโยชน์มากด้วยนะน้ำเปล่าเนี่ยเออหากวันนี้ตัวคุณนั้นยังไม่สุกว้าวมันอาจจะยังไม่สนุกสะใจยังไงนะเอายังไงกันละทีนี้นาทีนี้นี่มันจะเที่ยงแล้วอ่ะความสุขอยู่ไหนนะคุณจะไปตามหาทำไมให้ไกลตัวว้าวอาจจะอยู่แค่ที่เบสเรดิโอให้ได้หัวหาความสุขใส่ตัวใกล้ๆที่เบสเออวิกรทำไมลงแปลกๆฮะเอาละหมดเวลาและจริงๆเกี้ยงๆเลยขอบคุณคุณภารการจากราชบุรีคุณปาฏิหาริย์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับในช่องทางออนไลน์ขอบคุณคุณสารุ้งค่ะจากกรุงเทพมหานครคุณอมรินทร์ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณหล่อเหลาขอบคุณสำหรับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่นะคะคุณกิฟจากลพบุรีคุณตึงคุณซอพรอนแล้วก็คุณจีนี่ไปถึงคุณภารการจากราชบุรีคุณโรเจอร์แล้วก็คุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณคูมาจากชลบุรีด้วยถึงเวลาต้องไปกันแล้วนี่วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะอยากสนุกอยากมาเล่นกันก็เชิญมาตาลาลาลาลามาเล่นกันใหม่นะพรุ่งนี้เออขออนุญาตส่งข่าวต้นชั่วโมงเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ 6:30 ถึง 11:00 นวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากมายมากๆนะครับไปละสวัสดี

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: เกิดเหตุดินไหลในจีนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซเดลทำให้เกิดเหตุดินไหลที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเกาผิงเมืองจีอานมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนในช่วงเช้าเมื่อของวันที่5กันยายนทำให้ดินโคลนจำนวนมากถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายอย่างน้อย12หลังถนนเลียบเชิงเขาทรุดตัวพังเสียหายมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนสูญหายอีก9คนช่วยผู้ประสบเหตุได้แล้ว2คนทางการจีนระดมกำลังทีมกู้ภัยถึง600นายรวมถึงรถกู้ภัย41คันรวมทั้งเครื่องจักรกลหนักเข้าไปใน

0: จีนระดมกำลังทีมกู้ภัยถึง600นายรวมถึงรถกู้ภัย41คันรวมทั้งเครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ยังคงสูญหายรวมทั้งการช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 5,300 คนเพื่อป้องกันเกิดเหตุดินไหลซ้ำซ้อนทั้งมีอิทธิพลจากพายุโซเดลทำให้ฝนตกหนักและดินไหลในภูมิภาคอื่นและมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนในมณฑลหูหนานขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถาน

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตรา

0: กรุ๊ปเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
5: ฮะอะไรนะ
4: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
6: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: อนที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายหวันหนองหลุบโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนรัตน์
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ความสุขหรือเปล่า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกสุ

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
0: ้นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
10: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: คืนวันก่อนกับความเหงาเดิมๆของผมผมได้พบเธอคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ช่วงเวลานั้นกลับมีความหมายมากที่สุดและผมอยากพบเธออีกสักครั้ง
2: ขอดูเวลาสักนาทีสิถ้าจำเวลานี้เอาไว้นะตั้งแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกัน

0: หนึ่งเพลงเพราะๆนะครับเพลงนี้จากพี่โก้ซักแมนนั่นเองนะครับเพลงนี้ชื่อว่าภาวนานะทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ต้อนรับการเข้าสู่วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับเริ่มต้นของการทำงานนะครับผมเนาะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับรวมไปถึงหนึ่งเพลงที่โอ้โหมาแรงมากนะครับผมเนาะนั่นก็คือหนึ่งซิงเกิลนะครับของลิซ่านั่นเองสวัสดีค่ะ
1: ปฏิเสธคำเขาม
0: าตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเบรกนี้นะครับสำหรับที่นี่เลยเลอร์นีโอทุกโครงการเลยนะทุกคนพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์กันเลยครับถ้าคุณอยากเป็นสายมูถ้าสมมติคุณเป็นสายมูเนาะที่อยากมีบ้านนะครับนี่คือจังหวะดีเลยของคนที่เรียกว่าอยากมีบ้านมาถึงแล้วนะครับเลอร์นีโอเขาจัดหนักเลยนำแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวย้ำเลยนะฮะว่าราคาเดียวเท่านั้นก่อนได้ว่าที่ถ้าสมมุติเรามาก่อนเนี่ยก็ได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเพื่อนเลยอย่างเงี้ยเธอ3ทำเลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเลใกล้มาริวันใกล้มอขอนแก่นนะครับและสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคานะครับ 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทครับแต่จะบอกว่าตอนนี้นะถ้าคุณจะซื้อบ้านทั้งทีคุณก็มาเลยนะครับที่เลอนีโอเขาจัดแบบว่าหมอดูนะฮะจาก TikTok หมอดูชื่อดังจาก TikTok มาดูเลิกให้คุณเลยนะฮะแบบตัวต่อตัวเลยนะเตรียมตัวให้พร้อมเราพบกันได้เลยที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะทักด่วนเลยลา ID ก็ asileneo นะครับแล้วก็โทร0834366643แล้วน้องๆเด็ก70เตรียมตัวมาสมัครเรียนกันได้แล้วนะครับสำหรับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนาะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน15กันยายนนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทเลยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอจบการศึกษาฮะสามารถนะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนและรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีโทรได้2เบอร์นี้เลยครับ043224111หรือ0925374400นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะถือว่าเป็นม.เอกชนนะครับที่ติด15ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยส่วนเฟิร์สนะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะทุกคนแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทเท่านั้นนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยไม่ว่าจะเป็นดอนโบมครับกุดกว้างหนองหลุบนนตุ่นเนาะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้นะฮะเขายังฟรีโอนฟรีจำนองนะครับแล้วก็ฟรีแอร์นะฮะฟรีผ้าม่านด้วยนะครับจัดเต็มแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเขาอ่ะมีจำนวนจำกัดนะครับสามารถมาได้เลยที่โครงการนะครับหรือโทร080นะครับ444-2555เนาะส่วน Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.house4begin ได้เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงกับอีก2นาทีครับเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: ผู้สาระประนามเหตุรุนแรงจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลไมค์ฮักคาบีผู้สาระประจำอิสราเอลได้เดินทางไปเยือนที่พักของชาวอเมริกันเชื้อสายปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และมีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลเจตนา ขับรถเข้ามาในบริเวณดังกล่าวอย่างไม่มีความหวั่นเกรงใดๆซึ่งการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานเพิ่งก่อเหตุเผารถยนต์มัสยิดและอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากนานาชาติว่ารัฐบาลอิสราเอลรู้เห็นเป็นใจก่อนหน้านี้ฮักคาบี้ปกป้องความชอบธรรมในการตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ของชาวอิสราเอลแต่ล่าสุดเขายอมรับว่าพฤติกรรมรุนแรงดังกล่าวนี้เข้าข่ายผู้ก่อการร้ายแต่ยังเชื่อว่าเป็นเพียงพฤติกรรมของผู้ต้องถิ่นฐานส่วนน้อยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: เบส FM 89ศูนย์รับเมา

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

าศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุก

0: ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะ

0: ิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
5: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
2: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First ไม่หวั่นหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
9: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
0: เบส FM 89

วอเตอร์นั่นเองนะครับงานจากไทร่าฮาแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลครับอย่ากระตุกกระตากนะครับจะมินดี้นั่นเองแล้วก็มีการ The Stallion นะฮะกับ The Ripper ครับ Sweetest Pie นั่นเองนะครับ Make It Hot นั่นเองจากน้อง Ellie และ Pink Swiss นะฮะแล้วก็ Truist นะครับ Girl Last Me Don't Cry ฮะถือคนเดี๋ยวเบรกนะเราจะกลับมาพร้อมกับเพลงของลิซ่านะครับหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันเรามาพูดถึงนะครับสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกเนาะหลายๆท่านเนี่ยไปใช้บริการแล้วเนี่ยโอ้โหก็จะเห็นแบบในคลินิกป้ารางวัลระดับประเทศมากมายเลย

ซึ่งก็จะบ่งบอกถึงฝีมือนะครับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะครับอย่างรางวัลนะฮะท็อประดับประเทศเลยกับรางวัลท็อประดับประเทศยอดชาย HSA Fearless Talent Neuromix EPTQ สูงสุดนะครับและอีกมากมายเลยนะฮะแล้วคุณสามารถมาใช้บริการได้เลยนะและอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio นะจ๊ะเพราะว่าจะได้รับไปเลยกับมิโซะคอเรียนนะใส่ชำวาวนะฮะมูลค่าถึง 2,500 บาทฟรีเลยแค่แจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio นะแล้วก็ดูรายละเอียดและคอร์สต่างๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยว่าดรน้ำหวานคลินิกส่วนไลน์ @ดร น้ำหวานคลินิก KKN ฮะส่วนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ้าว่าคนเนี่ยซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะฮะแล้วก็หอพักเรียกได้ว่าเติบโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนครับนี่คือโอกาสนะครับของคนที่อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะครับต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะฮะวันนี้ครับธนากร Development Group นะฮะเราเนี่ยก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะฮะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปครับว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์นะครับและหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนยังดีกว่าฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะที่ธนากรดีวารับมินกรุ๊ปนะฮะหรือโทรเบอร์นี้เลย090นะครับ8965556นะครับ090-896-5556นะครับอย่าลืมนะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะครับก็ต้องธนากรดีวารับมินกรุ๊ปเลยเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาฟังสวัสดีค่ะของลิซ่ากัน Best FM

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง

0: ราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: Best FM 89

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: you can call me baby
1: อันจาก XG ครับ No Good นั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงใหม่ของ Adela ด้วยคิดนิโคลคิดแมนนั่นเองนะคะแล้วก็หนึ่งเพลงใหม่ของ Miley ด้วยนะครับกับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า BestPerswitch นั่นเองนะฮะแล้วก็ริซ่าสวัสดีค่ะเธอตอนนี้โอ้โหยอดวิวแบบว่า135ล้านวิวแล้วลดมากเลยทีเดียวขนาด3วันเท่านั้นเองนะฮะสุดยอดมากเลยสำหรับริซ่านะครับเนาะมาตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับในบริกนี้แน่นอนนะฮะปังฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งดีๆนะครับที่โครงการของสุภรัยโครงการล่าสุดเลยสุภรัยการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนนะขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วยังมีสิทธิพิเศษโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกคนด้วยถ้าจองในช่วงนี้นะครับรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า G-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะราคาเริ่มมีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทนะครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้ที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเซิร์ชเลยสุภรัยจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720ฮะส่วนอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆครับ Attitude คลินิกเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเรานี่แหละเป็นคลินิกรักษาสิวครับที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันเลยนะแล้วก็เน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้นะครับคุณมั่นใจได้เลยยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับและยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะฮะส่วนเคสที่ต้องทานยาสิวครับทางคลินิกเขาก็มีการโคกับแบบตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนะครับราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทเท่านั้นนะครับได้ยากินยาทาทำฟรีไปในคอร์สเลยแล้วก็เข้ามาปรึกษาก่อนได้ครับกับคุณหมอในเรื่องปัญหาผิวต่างๆเนาะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะส่วน Facebook ก็เสิร์ชได้เลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นครับส่วนวันนี้นะฮะกับกิจประดาคอนสตรักชั่นนะครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญนะครับกิจประดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยด้วยทีมงานมืออาชีพนะฮะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิจประดาคอนสตรักชั่นครับโทรได้ที่0957966156ครับและติดตามผลงานได้ทาง Facebook เลยเซิร์ชว่ากิจระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้ะบ่ายโมงหนึ่งนาทีทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio ฮะ
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: เจอร่างหญิง55ปีในสระน้ำกลางสวนยางตำรวจสภ.แกลงจังหวัดระยองตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตบริเวณสระน้ำกลางสวนยางพาราพบร่างหญิงอายุ55ปีตามลำตัวไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้ายสามีผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าภรรยาพูดบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้จากนั้นก็หายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาเขาและเพื่อนบ้านพยายามช่วยตามหากันแล้วหลายที่แต่ไม่เจอกระทั่งมีเยาวชนชายที่เดินมาหยอดน้ำกรดยางพาราเจอร่างในช่วงเวลา 12:00 นของวันที่6กันยายนนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านบางคน ก็ได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงร้องไห้เช่นเดียวกันแต่ไม่รู้ต้นเสียงเป็นใครโดยถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้สามีของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตตำรวจจึงส่งร่างไปชนะสูตรก่อนมอบให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio 0

0: รุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรา

0: อยากกินและอยากทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
8: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
8: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
13: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ

0: ออกมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครง

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
4: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

0: เลือกเชลลี่ EX5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มันคงยังเก็บไว้ไม่ตั้งเดิม
1: จังหนุ่มๆซอสนั่นเองนะคะฟีเจอริงกับลาลาเต้เนาะเพลงนี้ชื่อ Sorry ในวงเล็บฉันขอโทษทีนะครับแล้วก็ขึ้นใจนะครับงานจากเมอร์กับBlack Heart นั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับพอๆจากน้องเอมี่นะฮะเพลงรักที่ยังไม่ลืมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็หนึ่งเพลงของบรูโน่มาร์และคาร์โลจีนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Still โอเคทุกคนผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวตอนนี้บ่ายโมงกับอีก34นาทีครับผมก็มาพูดถึงสำหรับน้องๆเด็ก70กันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70กันแล้วนะครับพร้อมทุนการศึกษาส่วนลดให้กับน้องๆด้วยน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครภายใน15กันยายนนี้เนี่ยรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทเลยนะไม่ต้องรอจบการศึกษาครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับสอบถามเพิ่มเติมกับ2เบอร์นี้เลย0432241111นะฮะและอีก1เบอร์นะครับ0925374400น้องเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับเดี๋ยวปังมีเพลงของน้องจีซูมาฝากกันด้วยกับคลิกนั่นเองนะฮะ
2: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฒนาคุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรม
9: เอาไปทำเอง

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ฮาวาซ่าครับเพลงนี้แน่นอนนะครับหลายๆท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งเพลงสุดฮิตเลย Good Goodbye นั่นเองนะฮะแล้วก็ Twilight Zone ครับจาก Ariana Grande Carrie Rae Jepsen นะครับ I Really Like Youอีกหลากหลายเพลงเลยนะยังมีหนึ่งเพลงนะครับของ Marshmallow นะครับที่ฟีเจอริ่งกับ Jonas Brothers นะฮะกับ Life Before You Love Me จีซูด้วยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าคลิกนะครับหนออ่ะหลากหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันอีกมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้แน่นอนนะครับแนะนำสถานที่จัดงานดีๆกันหน่อยดีกว่านะครับผมเนาะสำหรับส่วนประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนกันนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะครับตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะฮะคาสเนี่ยก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรานะครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาเนาะดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยฮะด้วยทีมงานมืออาชีพครับประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันกันเลยทีเดียวนะพร้อมสร้างประสบการณ์นะครับการจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วอย่าลืมครับมาสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันที่นี่กับคาสขอนกันฮะติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ0953719554ครับนะฝากกันไว้ด้วยนะครับกับคาส Success for All เนาะเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเบรกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อครับ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เกิดเหตุวางเพลิงร้านขนมญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตรวม3คนเมื่อวันที่5กันยายนตำรวจรับแจ้งเหตุมีคนแทงกันและวางเพลิงที่ร้านขายขนมเค้กแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นด้านบนใช้เป็นที่พักอาศัยในเมืองโมโตสุจังหวัดกิฟุทางตอนกลางของญี่ปุ่นช่วงเกิดเหตุร้านปิดแล้วและมีการสังสรรค์กันในหมู่เพื่อนๆและคนรู้จักของเจ้าของร้านเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงนานถึง3ชั่วโมงพบผู้เสียชีวิต2คนส่วนอีกคนหนึ่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บ2คนหนึ่งในนั้นเป็นหญิงเจ้าของร้านอายุ66ปีเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานระหว่างการสังสรรค์อาจมีปากเสียงกันจนนำไปสู่เหตุทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นใช้มีดแทงกันและวางเพลิงในร้านตำรวจกำลังตามผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์มาสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าส

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: yeah!

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็น

0: 2XGEL ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2XGEL หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสี

0: ชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

เพลงนี้นะคะเป็นเพลงจาก Blackheart ครับฟีเจอริ่งกันกับน้องปันนะครับได้โปรดอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่า Upside Down นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะครับ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่า Lollipop นะครับเนาะแล้วก็1เพลงใหม่นะครับปล่อยวางจากน้อง CDกันทีนั่นเองนะครับ Beautiful นะครับเป็นเพลงของบาสซี่นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงเพราะๆของพี่ชามาชาวัฒนพานิชนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเวลากับคน2คนนะฮะมาครับตอนนี้บ่าย 2:32 นนะฮะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อในเบรกหน้าแต่เบรกนี้เนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่าคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนส่วนใหญ่เนาะก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนี่ยเรียกว่าเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับในวันที่เราเนาะหยุดทำงานนะฮะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะฮะแต่ต้องเลือกเนาะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ธนากุลเดียวรับมินกรุ๊ปนะฮะเรานะครับมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยนะครับทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบท่านสูงสุดนะครับคืนทุนไวที่สุดนั่นเองเนาะการันตีเลยนะด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างนะฮะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลยอย่างที่บอกค่ะในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์เนาะและหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินมากกว่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณนะครับในทุกๆวันกันดีกว่าฮะในทุกๆเดือนอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะฮะแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับคลิกเลยที่ธนากุล Development Group นะครับหรือโทรเบอร์นี้เลย090-896-5556นะครับ090-896-5556ครับ

0: อย่าลืมนะทุกคนอยากสร้างอพาร์ตเมนต์นะเพื่อการลงทุนนะครับก็ต้องธนกุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บนึงครับเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
8: เอาไปทำกันเอง

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เทเว่นนั่นเองนะครับเพลงเพราะๆเพลงนี้จากเจนี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะรูชมาลาฟนะครับอีกหนึ่งศิลปินที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยนี่แหละนะครับกับซาร่าลาสันนั่นเองนะฮะชื่อเพลง Loon Smile Line เนาะ2เพลงเพราะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะครับเดี๋ยวปังมี1เพลงจากกรานี่มาฝากกันด้วยนะครับเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเรานะครับมาพูดถึงสิ่งดีๆกันที่โครงการล่าสุดเลยของสุภรายครับแน่นอนนะฮะกับโครงการนี้เลยสุภรายแกนวิวสีจันแอร์พอร์ตนะครับที่นี่นะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลางนะทุกคน3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะที่สำคัญนะครับจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยนะฮะรถยนต์ไฟฟ้า JQ ลาส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทฮะรวมไปถึงนะครับราคามีคนได้เลือกตั้งแต่นี้เลย 3.29 ล้านบาทนะครับไปจนถึงนะฮะ15ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าเลือกได้ตามใจคุณเลยมากันได้ที่โครงการครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook นะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภรายจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองนะครับผมเนาะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการล่าสุดสุภรายแกนวิวสีจินอาร์พอร์ตฮะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะครับไม่ใช่เบรกสิไปฟังเพลงกันต่อนะฮะหนึ่งเพลงนี้ที่มีชื่อว่า L ไม่ใช่สิ ILYSB นะครับจากลานี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันและเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้ะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: produce นั่นเองนะครับงานจาก Karani ครับแล้วก็ Anne in LA จาก Adela นะครับแล้วก็ ILYSB นะครับงานจาก Rani นั่นเองทุกคน3เพลงพร้อมปิดเบรกนี้นะฮะบ่าย 3:00 นตรงเลยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะครับแน่นอนนะฮะมาเลยที่ทุกโครงการของเลอนีโอครับพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์กันเลยถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากมีบ้านนะครับบอกได้เลยว่านี่คือจังหวะที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนนี้เลอนีโอจัดหนักนะครับนำแปลงสวยนะฮะเลยได้ว่าสวยที่สุดมาขายนะราคาเดียวเลยนะทุกคนย้ำเลยนะว่าราคาเดียวเลยนะฮะเราจะบอกว่าความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครมาก่อนก็ได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเพื่อนเลยนะบนสามทำเลทองทั้งทำเลมาริวันใกล้มอขอและสนามบินครับทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลนะฮะใกล้สีจันทร์39เนี่ยครับผมเนาะราคาครับ 3.25 ล้านบาทถึง10ล้านบาทนะแต่เดี๋ยวก่อนฮะซื้อบ้านทั้งทีเลิกต้องปังใช่ไหมเลนิโอชวนทุกคนมาตรวจเลิกครับเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok เลยนะครับแบบตัวต่อตัวเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะแล้วมากันได้เลยที่ทุกโครงการของเลนิโอนะจ๊ะบอกได้เลยว่าตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นเนี่ยฮะทุกคนถ้าไม่อยากพลาดก็มากันเลยนะโทรได้ที่0834366643นะครับส่วน LINE Official ก็พิมพ์ assign นะฮะ LENEO นั่นเองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวกันก่อนและเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รวบอินฟลูลวงหญิง17ปีผลิตสื่อลามกตำรวจกองปราบปรามการค้ามนุษย์นำหมายสารอาญาเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งย่านคลองสามวากรุงเทพมหานครจับกุมชายอายุ32ปีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องไฟล์ภาพลามกจำนวนมากและสมุดบัญชีธนาคารซึ่งมียอดหมุนเวียนกว่า3ล้านบาทเนื่องจากมีพฤติการถ่ายคลิปลับกับเยาวชนหญิงอายุ17ปีและหญิงสาวอีกหลายคนโพสต์ขายเก็บค่าสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งผู้ต้องหายอมรับกระทำดังกล่าวจริงโดยใช้โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเป็นสถานที่ถ่ายทำตำรวจระบุจากการสืบสวนพบอินฟลูรายนี้กระทำผิดมาตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันโดยออกอุบายพาผู้หญิงมาถ่ายแบบถ่ายงานรวมถึงลวงเยาวชนหญิงให้หลงรักแล้วบันทึกคลิปลับไว้ซึ่งเป็นการค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและข้อหาอื่นๆรวม7ข้อหาขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
2: Kais. อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์

0: านคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
1: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11 โมงจนถึง2 ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ถึง7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3 สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1 ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง 15 ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
12: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2 ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวก

0: สถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
7: ฮะอะไรนะ
6: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
8: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
10: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Rude Boy นั่นเองนะครับงานจาก Rihanna ครับรวมไปถึงดีว่านะครับงานจาก Beyoncé นะฮะแล้วก็ยังมีนะครับ1ซิงเกิลของ Nicki Minaj ด้วย High School นะครับแล้วก็คลาสสิกกับ Me and You ฮะ

ตอนนี้ก็บ่าย 3:32 นาทีนะครับทุกคนเรามาพูดถึงนะครับสำหรับน้องๆเด็ก70กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับเปิดรับสมัครแล้วเนาะน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .6 นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมภายใน15 กันยายนนี้นะครับรับไปเลยนะทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทนะครับโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอให้จบการศึกษานะครับน้องๆมาสมัครกันได้เลยนะอย่ารอช้านะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับที่ติด1ใน5นะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยและสอบถามเพิ่มเติมกับ2เบอร์นี้เลยนะฮะ0432241111เนาะสงสัยตรงไหนโทรได้เลยหรืออีก1เบอร์ครับ0925374400นะฮะนะครับเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงที่นี่เลยศรีปทุมขอนแก่นฮะส่วน Attitude Clinic เนี่ยครับบอกได้เลยว่าตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วสำหรับคลินิกเสริมความงามดีๆ Attitude Clinic นะครับก็คือสาขาขอนแก่นนี่เองนะฮะสามารถมาใช้บริการกันได้เลยนะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะฮะที่นี่นะครับเราเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะฮะมีคุณหมอนะครับอยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยแล้วก็ที่นี่ไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะฮะคุณมั่นใจได้เลยรวมไปถึงฮะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะครับและทางคลินิกก็มีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเอาไว้ใช้เช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับส่วนเคสที่ต้องเรียกว่าทานยาสิวฮะทางคลินิกเขาก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดเนาะเพื่อเช็คคัดตับนะครับเน้นความปลอดภัยแล้วให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะมาปรึกษาพูดคุยปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับ Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้า

0: และงานดีๆงานนี้อยากให้ทุกคนได้มาจริงๆทุกคนอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งความอร่อยและได้สุขภาพกันเต็มๆและมาได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับกับงานนี้กงมารันครั้งที่2นั่นเองนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะจ๊ะเรามาสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันครับกับงานวิ่งที่เรียกได้ว่าสุดอบอุ่นแห่งปีเลยนะฮะกงมารันครั้งที่2พบกันวันที่31ตุลาคม2569ที่ริมบึงแก่นนครนะครับแล้วก็กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพครั้งนี้เนี่ยระยะทางกำลังดีเลยประมาณ 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยวิ่งได้เดินได้สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะไม่ใช่แค่วิ่งแต่คือการมารวมตัวของคนรักสุขภาพบรรยากาศเป็นกันเองสนุกอบอุ่นพร้อมอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อยฮะเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยวิ่งแล้วนะครับเราก็มาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้เลยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพดีๆนะครับไปด้วยกันที่งานนี้แหละนะฮะกงมารันครั้งที่2ครับจัดโดยคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งสายชิลงานนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดครับแล้วมากันได้เลยนะมาวิ่งให้สนุกสุขภาพดีไปด้วยกันติดตามข่าวสารรายละเอียดงานนี้เพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook นะครับเสิร์ชว่ากงมาพาวิ่งครับราคาบัตร800บาทเท่านั้นนะครับงานนี้วิ่งเสร็จแล้วอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับคุณหงนะฮะ086นะครับ478นะฮะ8566ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับไปที่นี่ Best Radio ฮะตอนนี้พักเบรกกันแป๊บนึงจ้ะ
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่

0: Development Group
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: เรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio

0: แน่นอนนะคะเพลงนี้สวัสดีค่ะนะคะงานจากลิซ่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับจริงใจไว้ก่อนนะครับออริจินะครับเป็นของพี่ใหม่เจริญปุระเนาะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเสียงร้องของนาเดียนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะพูดอีกทีจากพี่ตินาฮะเอริบาคอบากับพี่นัทอิสามณีใช่ไหมแล้วก็เอิร์กชาลิสานะฮะกับเพลงมีฟิลนั่นเองนะแล้วก็ TikTok จากปามี่ฮะสิบหกนาฬิกาตรงเลยทุกคนเดี๋ยวยังไงปังส่งทุกคนนะครับไปพักฟังข่าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเนาะเรากลับมานะฮะอยู่ต่อกันกับน้องปุยโกะสุดสวยนะฮะส่วนปังเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับที่นี่เหมือนเดิม Best Radio นะฮะสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เกิดเหตุดินไหลในจีนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซเดลทำให้เกิดเหตุดินไหลที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเกาผิงเมืองจีอานมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนในช่วงเช้ามืดของวันที่5กันยายนทำให้ดินโคลนจำนวนมากถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายอย่างน้อย12หลังถนนเลียบเชิงเขาทรุดตัวพังเสียหายมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนสูญหายอีก9คนช่วยผู้ประสบเหตุได้แล้ว2คนทางการจีนระดมกำลังทีมกู้ภัยถึง600นายรวมถึงรถกู้ภัย41คันรวมทั้งเครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ยังคงสูญหายรวมทั้งการช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 5,300 คนเพื่อป้องกันเกิดเหตุดินไหลซ้ำซ้อนทั้งมีอิทธิพลจากพายุโซเดลทำให้ฝนตกหนักและดินไหลในภูมิภาคอื่นและมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คนในมณฑลหูหนานขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาข้าพระพุทธเจ้า

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะ

0: 720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
7: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
8: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
7: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
9: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First By Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

รือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่น

0: นใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
7: Base FM 89
8: Base FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุก

ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
6: Best Station
7: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcherde vous aimer.

วัสดีวันจันทร์นะคะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยรับช่วงต่อจากดีเจปังคุงนะคะวันนี้เจอกันนะสำหรับวันจันทร์7กันยายนนะคะวันนี้มาพร้อมกับเพลงนี้เลยหนึ่งซิงเกิลค่ะพี่เสกโลโซนะคะฝนตกที่หน้าต่างตอนนี้ตกยังตกหรือยังคุณผู้ฟังอันนี้ที่สถานียังไม่ตกนะแต่ว่าครึ้มมาแล้วเรียบร้อยคิดว่ายังไงก็ไม่น่ารอดมีทางรอดทางเดียวก็อาจจะต้องให้ทางจังหวัดขอนแก่นนะคะส่งหนังสือมาถึงดิฉันในการที่จะเป็นตัวแทนปักตะไคร้เพื่อที่จะให้มวลมนุษยชาติชาวขอนแก่นนั้นผ่านพ้นในเรื่องของพายุครั้งนี้ไปได้แต่กว่าหนังสือราชการจะมาเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดนึงดังนั้นคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องเผชิญน้ำท่วมในช่วงนี้ให้เป็นอย่างเนาะงงเลยนี่ดีเจหรือว่าผู้ป่วยจิตเวชจ้ะสู้เป็นอย่างสู้เป็นบ้าบอคือว่าไปทั่วไปถีบเนาะบัดไม่อยากใจเครียดนะเพราะเชื่อว่าหลายคนนี่คงจะทำงานเครียดกันมาทั้งวันแล้วล่ะมีสาระกันมามากแล้วก็ต้องไม่มีสาระกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยสำหรับยูรีเควสนะคะจากน้องไม้ค่ะที่บ้านฝนตกยังจ้าน้องไม้สองสามวันมานี้ฝนตกตลอดเลยไม่ทันได้น้ำเหือดแห้งนะจ้าลงมาซ้ำทุกรอบต่อไปนี่ชาวขอนแก่นน่าจะต้องซื้อเรือเพิ่มเข้ามาในชีวิตแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงค่ะช่วยดีเจเลือกเพลงได้บรรยากาศฟินๆแบบนี้ฟังเพลงอะไรกันดีจ้าอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยที่เบส89ค่ะ

0: งซิงเกิลค่ะรักแรกพบนะคะซาร่าสโลล่าเอ็กซ์รัสซี่นะคะ Tattoo Color ค่ะพูดถึง Tattoo Color ค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่า Leo Present การละครั้ง6 Tattoo Stadium ปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่นะคะของ Tattoo Color ค่ะเป็นความยิ่งใหญ่ระดับสเตเดียมนะคะที่ทุกคนนั้นรอคอยราชมังคลานะคะซึ่งงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนะคะในช่วงประมาณใกล้ๆจะสิ้นปีเนาะเขามีการจำหน่ายบัตรไปแล้วตั้งแต่29สิงหาคมเลยไม่แน่ใจนะคะว่าโซเอาไปแล้วหรือยังเพราะว่าเขาจัดเพียงแค่รอบเดียวนะคะไม่มีการเพิ่มรอบช่วงนี้ก็ละอาจจะเห็นแบบว่า Tattoo Color เนาะไปตามหลายๆรายการนะคะไปโปรโมทคอนเสิร์ตนะคะในครั้งนี้สมมติว่าใครที่เป็น FC Tattoo Color นะคะอยากจะรู้ว่าบัตรเนี่ยยังคงมีจำหน่ายไหมนะคะก็ลองเข้าไปดูที่ Event Pop เนาะโอ้ไม่ใช่ค่ะ Event Pass Ticket แน่ขออภัยค่ะ Event Pass นะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีการเรียกว่าป้องกันในเรื่องของตั๋วผีป้องกันในเรื่องของการที่ในหน้านะจ๊ะกดไปแล้วก็มีการไปอัพราคานั่นนี่1ใบต้องเป็นชื่อคนนั้นเป็นชื่อคนที่เข้าไปดูเลยจะมาแบบว่าแอปนู่นนี่นั่นไม่ได้นะจ๊ะจะมากดกันเป็น10ใบ20ใบมาเก็งราคากันตามตลาดเนี่ยไม่มีนะคะจะต้องเป็นชื่อคนที่เข้าไปดูตรงกับหน้าบัตรนะคะโดยทางงานเนี่ยจะให้ใช้เพียงแค่1ใบในการเข้างานเนาะอาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณกันก่อนเลยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะไปที่นี่คุณก็จะเห็นป้ายรางวัลมากมายซึ่งเป็นเครื่องการันตีนะในเรื่องของฝีมือในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเราทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจบอกต่อนะคะจนกลายเป็นที่นิยมมีคนใช้บริการมากมายนำมาซึ่งรางวัลเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศค่ะพิโครวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาและก็ยังมีรางวัลมากมายนะคะพิเศษเพียงแค่คุณแจ้งทางคลินิกนะคะมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาช่องทาง Best Radio ค่ะคุณก็จะได้รับฟรีสำหรับเมโสเคลียร์ไรท์หน้าสายฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีเมื่อคุณไปใช้บริการที่คลินิกของเราที่นี่มีบริการมากมายค่ะโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมกำจัดขนนะคะหรือว่าจะเป็นในหมดของการยกกระชับเลเซอร์ CO2 หลุมสิวพิโคเลเซอร์นู่นนี่นั่นคือมีเยอะมากจริงๆลองคลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะพร้อมกับรีวิวทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKNพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมค่ะภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะต่อเนื่องกันสำหรับเลอร์นิโอพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์ถ้าคุณเป็นสายมูนะคะที่อยากจะมีบ้านนี่คือจังหวะดีนะคะมาถึงแล้วกับด้านของเลอร์นิโอนะคะจัดหนักค่ะเขาได้มีการนำแปลงสวยที่สุดมาขายราคาเดียวย้ำนะจ๊ะราคาเดียวเด้อมาก่อนได้ที่ดินใหญ่ที่สุดไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องรีบนิดนึงต้องบอกว่าเรามีถึง3ทำเลให้เลือกนะอยากจะได้บ้านโซนมะลิวันใกล้มขสนามบินก็มีทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างก็มีหรือว่าจะเป็นทำเลบริเวณใกล้ถนนสีจันทร์39ก็มีเช่นเดียวกันค่ะต้อง มาว่าบ้านที่นี่มาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.25 เรื่อยไปจนถึง10ล้านแต่เดี๋ยวก่อนนะซื้อบ้านทั้งทีเนี่ยคือฤกษ์ต้องปังนะคะเลอร์นิโอชวนคุณมาตรวจฤกษ์ค่ะเช็คดวงนะคะกับหมอดูดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวดังนั้นนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันที่เลอร์นิโอทุกโครงการทุกทำเลวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเข้าไปได้เลยคุณจะเห็นสำนักงานขายเขานี่พันผ่านนี่นึกว่าสำนักหมอดูนะจ๊ะแต่ว่าบอดใช่เด้แม้กระทั่งรถกอล์ฟที่พาไปดูนี่มีผ้าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงว่ามันสิผ้าไปมูเตรูจริงๆไม่ใช่เป็นกิจกรรมในช่วงนี้ตรวจฤกษ์ตรวจยามเช็คดวงนะคะกับหมอดูคนดังอยากจะรู้ว่าอุ๊ยเล็งๆบ้านเลขที่นี้เหมาะไหมทิศเหนือหรือทิศใต้ดีซื้อบ้านวันไหนดีอะไรยังไงเข้าอยู่วันไหนดีจุดนี้นะคะเดี๋ยวชวนคุณมาทำกิจกรรมม้วนๆใจจอยกันเนาะเจอกันนะคะตลอดเดือนกันยายนนี้มีข้อสงสัยค่ะทักไลน์ ID เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LEMEO นะคะโทร0834366643ขอบคุณด้วยสำหรับเลอร์นิโอค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลิลมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลิลมินเอ็กซ์พลัส
0: ช่วงนี้ใครร่างกายอ่อนเพลียนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูในเรื่องของวิตามินให้คุณผู้ฟังละกันเนาะบางคนนี่บอกว่าทำงาน7วันนะจ๊ะโอ้ยไม่มีโอกาสได้พักเลยเงินเดือนเท่าจิ๋มมดแต่ว่าทำไมผมทำงานหนักขนาดนี้วันนี้ค่ะให้อลินามินเอ็กซ์คลาสนะคะช่วยดูแลคุณเนาะเมื่อคุณนั้นร่างกายอ่อนเพลียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินคุณภาพนะจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ต้องการดูแลตัวเองค่ะอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสรุปมากนะคะทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารเท่านั้นเองต้องบอกว่าจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญค่ะมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมได้เร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดนะคะมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพลียนะคะฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมทั้งช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะหาซื้อลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมที่จะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะ

0: ับคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับธนากร Development Group นะคะช่วงนี้ใครที่มีที่ดินว่างเปล่าน้อยอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้อยากจะสร้างหอพักสร้างอพาร์ตเมนต์ตึกรามอาคารต่างๆนานา นะคะให้ธนากร Development นะคะเป็นผู้ดูแลคุณเนาะเพราะว่าที่นี่นะคะเราเป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่มีการคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้ในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาจะเน้นในเรื่องราคาไม่ได้แล้วทุกวันนี้เนี่ยจะต้องดูประวัติดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีค่ะต้องมีการส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ที่ธนากรนะคะเรามีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบผลงานของเขาได้จริงทุกโครงการค่ะวันนี้สามารถจะปรึกษาวางแผนพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบติดต่อธนากร Development Group ที่เบอร์นี้090-896-5556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะคะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะสาขาแรกเนาะในอีสานบ้านเรานะคะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ไม่มีการเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะในบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะทางคลินิกเขาได้มีการโคนะกับแลบตรวจเลือดเพื่อที่จะให้ลูกค้าตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทคุณจะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยวันนี้สามารถจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคะไม่ว่าคุณจะมีสิวหลุมสิวนะคะรอยดำรอยแดงรอยสิวเนาะ everything เกี่ยวข้องกับสิวนะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่กับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: ผู้สหรัฐประนามเหตุรุนแรงจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลไมค์ฮักคาบีผู้สหรัฐประจำอิสราเอลได้เดินทางไปเยือนที่พักของชาวอเมริกันเชื้อสายปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์และมีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลเจตนาขับรถเข้ามาในบริเวณดังกล่าวอย่างไม่มีความหวั่นเกรงใดๆซึ่งการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานเพิ่งก่อเหตุเผารถยนต์มัสยิดและอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากนานาชาติว่ารัฐบาลอิสราเอลรู้เห็นเป็นใจก่อนหน้านี้ฮักคาบีปกป้องความชอบธรรมในการตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์ของชาวอิสราเอลแต่ล่าสุดเขายอมรับว่าพฤติกรรมรุนแรงดังกล่าวนี้เข้าข่ายผู้ก่อการร้ายแต่ยังเชื่อว่าเป็นเพียงพฤติกรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานส่วนน้อยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
5: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
5: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
6: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โหดีจัง

0: กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: เม้นกรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิ

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์09253744000432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
1: ขอนแก่น number 1 Hits Music Station Based Radio 89 FM

นึ่งซิงเกิลจากพี่นายดีนะคะชื่อเพลงว่าฝนเนาะก็เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะจ๊ะฝนตกแล้วเรียบร้อยขอนแก่นซิตี้บ้านเรานะจ๊ะเมืองที่ไม่เคยแห้งแล้งเนาะเพราะว่าทุกจุดนะคะเต็มไปด้วยน้ำท่วมตอนนี้ต้องบอกว่ามีในเรื่องของสปอนเซอร์เป็นเรือเข้าบ้างแล้วล่ะรถยนต์มอเตอร์ไซค์อาจจะต้องพักนิดหนึ่งในช่วงนี้อยากจะได้สปอนเซอร์ในเรื่องของเจ็ตสกีเรือหางยาวอะไรก็ตามแต่นะจ๊ะสนับสนุนชาวขอนแก่นสักนิดหนึ่งเนาะพื้นที่ไหนน้ำท่วมแล้วนะคะบอกเล่า90กันได้นะในเมืองตอนนี้ก็อุ้ยสาดชุดใหญ่มากๆไม่อยากจะลุ้นเลยนะจ๊ะว่าวันนี้น้ำจะท่วมไหมแม่ป้าบอกว่าอันน้ำเก่ากับท่านได้ลงท่ออยู่หนูน้ำเก่านี่ยังไม่ทันได้ลงท่อน้ำใหม่ทำไมมาแล้วสักวันเขาคงประสาและนึกอิจฉาที่ฉันเมินโชคยังเดินต่อเพื่อคำว่าครอบครัวในจิตวิญญาณแก้ได้ยากจริงๆเนาะสำหรับปัญหาน้ำท่วมนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราแล้วก็นับวันนะก็จะมีพื้นที่ใหม่ๆนะคะที่จุดนี้ไม่เคยท่วมเริ่มท่วมหลังส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะจ๊ะหมู่เราชาวขอนแก่นสู้ๆจ้ามาค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเนาะสำหรับบรรยากาศเลิกงานเลิกเรียนช่วงนี้ท่านใดมีแพลนจะสร้างบ้านกำลังค้นหารับเหมาก่อสร้างบริษัทรับสร้างบ้านเก่งๆเนี่ยที่ไม่หนีไม่เทไม่โกงเนาะแล้วก็ช่วยคุณในการคุมงบประมาณด้วยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบ้านนี่แหมบานทุกทีวันนี้ขอแนะนำกริดละดาคอนสตรัคชั่นค่ะที่นี่เรารับสร้างบ้านนะคะรับสร้างโครงการครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างคุณนะคะตั้งแต่การออกแบบคุณแม่อยากได้แบบไหนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอยากได้แบบไหนคะชั้นเดียว2ชั้นโมเดิร์นหรือว่าจะเป็นสไตล์มินิมอลมินิใจอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันวางแผนค่ะจนถึงวันส่งมอบงานนะดูแลตั้งแต่ต้นนะคะจนกระทั่งจบงานกันเลยทีเดียวที่นี่มีทีมงานมืออาชีพค่ะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาด้วยแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณเนี่ยควบคุมได้วันนี้สนใจอยากจะตามหาช่างเก่งๆในการสร้างบ้านให้เรานะคะแนะนำเลยนะต้องเป็นกริดละดาคอนสตรัคชั่นเท่านั้นมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย095-796-6156ค่ะดูในเรื่องของผลงานการสร้างเนาะจะจ้างใครก็ต้องขอดูนิดนึงไหนสร้างมาเป็นยังไงบ้างคลิกเข้าไปทางแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์กริดละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะสักครู่นี้เทพเจ้าทอลงละฟ้าผ่าลงเบาๆถ้าแรงกว่านี้นี่อาจจะต้องปิดเครื่องส่งนะคะคุณผู้ฟังอันนี้แจ้งล่วงหน้าเนาะในช่วงนี้ส่งเพลงต่อขยับสับเปลี่ยนเป็นสากลกันบ้างนะจ๊ะ

ส่งสามเพลงในชั่วโมงนี้นะคะเพลงสากลเนาะ Moon It Long นะคะ Made For Me ค่ะแล้วก็มี B Kane ด้วยนะคะ Colors นะแล้วก็ Albert Porcis นะคะ Everlasting นะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยภาษาอังกฤษเกรด2ชั่วโมงนี้นะคะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวในช่วงประมาณ6โมงเย็นเตรียมตัวเคารพธงชาติและในชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะพาคุณไปดูในเรื่องของการตรวจสายตากันสักนิดนึงนะที่ร้านแว่นยูนิคนะคะโดยจักษุแพทย์ช่วงนี้นะคะการมองเห็นเป็นยังไงบ้างการมองป้ายไกลๆรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมเนาะหรือว่าบางทีนี่อาจจะอยากอ่านตัวหนังสือนะฮะอ่านตัวหนังสือเล็กๆนะปรากฏว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องยืดแขนจนสุดละเลขทรงเลข4อายุเลขทรงเลข4นี่คือต้องมีการปรับสายตาทันทีในเรื่องของปัญหาสายตาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุแล้วล่ะเลยมันก็ส่งผลในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะและเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆนะ5ขวบ6ขวบนะลูกเนาะโอ้ยหนูก็จ้องจอไงหนูก็จ้องจอหนูก็ฟรีไฟหนูก็โลบล็อกหนูก็ 5M ไงลูกบางทีนี่ปิดไฟในห้องมืดสนิทเลยนะนั่งเล่นเกมว่าสั้นจะไปเหลืออะไรล่ะคุณแม่เดี๋ยววันนี้ค่ะชวนนะจับมือกันไปทั้งครอบครัวนะคะปีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ไปตรวจวัดสายตากันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีแพลนเนาะจะเปลี่ยนกรอบแว่นพอดีเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ทีนี้เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะมีการตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกระดาษสายตาด้วยรวมไปถึงตัวนี้เป็นเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นพิเศษในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าร้านแว่นยูนิคเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจไหนๆก็จะไปเช็คค่าสายตากันอยู่แล้วเนาะก็แนะนำนะคะว่าให้คุณนั้นนัดหมายในการตรวจวัดสายตากับเรานะคะแค่คุณนัดหมายไปก่อนแค่นี้คุณมีสิทธิ์จะได้ลุ้นรางวัลไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเลนส์ฟรีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะอัปเกรดเลนส์ฟรีนะมีในเรื่องของเลนส์กรองแสงสีฟ้ามีชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะเพื่อให้คุณนั้นได้แว่นสเปกเทพในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะเรียบร้อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตนะคะแวะเข้าไปลองสัมผัสความคมชัดใหม่ได้แล้ววันนี้ร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอลนัดหมายในการตรวจวัดสายตากับเราจองคิวเข้าร่วมกิจกรรมที่เบอร์นี้โทร0942398699หรือค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook เนี่ยเอาวันนี้ยังไม่มีร้านแว่นตาประจำครอบครัวแนะนำนะคะต้องเป็นร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์เท่านั้นนะคะช่วยดูแลคุณผู้ฟังทั้งครอบครัวค่ะส่วนในเรื่องของความสวยความงามนะคะแนะนำที่นี่กับทางด้านของหมอน้ำหวานคลินิกนะคะไปที่คลินิกของเราคุณจะเห็นป้ายรางวัลระดับประเทศมากมายนะคะบ่งบอกในเรื่องของฝีมือนะในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเราทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจบอกต่อจนกลายเป็นที่นิยมมียอดใช้บริการมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศที่ก็รวมไปถึงวีนัสวีว่ามีในส่วนของรางวัลยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดเลย
ต้องบอกว่ามีรางวัลอีกมากมายนะคะเข้าไปดูที่คลินิกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ให้ลูกค้ามั่นใจนะคะว่าคุณจะได้รับบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยมีลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการเกิดความประทับใจบอกต่อค่ะจนกลายเป็นได้รับรางวัลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณกำลังหาคลินิกนะคะในการดูแลใบหน้ารวมถึงร่างกายเนาะบางทีจะไปกำจัดขนแขนขนขาใดๆนั่นนู่นนี่ก็แนะนำนะคะเข้าไปปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะที่หมอน้ำหวานคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 สติคาไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่คายส
6: ์เตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนกะกะย่านพ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
7: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
8: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
7: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
10: ฮะอะไรนะ
9: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
11: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดัง TikTokพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเทสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinicbe your comfort. ความสบายใจสำหรับคุณ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

ชั่วโมงนี้ฟังเพลงเยอะมากเลยนะจ๊ะระหว่างนั้นก็นั่งฟังเสียงฝนกันไปเบาๆชิลมากคืออากาศน่านอนเนาะน่ากลับไปดูซีรีส์สักเรื่องซื้อขนมซื้อนู่นนี่นั่นเก๊ขวยมีฟองไปนั่งรับประทานดู Netflix สักเรื่องภาพยนตร์สยองของสยองขวัญนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปซีรีส์เกาหลีเกาหลีเนาะแม่เนาะอากาศคือมันฟินฟาลารินฟินมากหมูกระทะปลาปูชาบงชาบูเจ้าฮ้องเจ้าฮอนก็ต้องเข้าแล้วล่ะมีความสุขกันนะคะสำหรับบรรยากาศเลิกงานตรงนี้เอาล่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวได้ฟังเยอะแล้วขอขาย

0: ชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณนะคะสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติไทยสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬานะคะขายก็จัดได้เพราะว่าเราคือพันธมิตรนะคะที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมแล้วที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเรานะคะที่ไคส์ขอนแก่นติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมนะคะแนะนำเข้าไปที่ Facebook ทีมไคส์ KICE กดไลค์แฟนเพจรอไว้ได้เลยในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะมีกิจกรรมเยอะแน่นอนนะคะขอบคุณด้วยสำหรับศูนย์ประชุมไคส์ค่ะIs blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is. ขอบคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับ Attitude Clinic นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่ Attitude Clinic นะคะเป็นคลินิกที่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราคือเน้นเลยนะเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่เราตั้งใจค่ะมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเราว่าลูกค้าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือเรื่องความสบายใจเซอร์วิสมายดีๆได้กลับไปแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเรามีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ใครที่ช่วงนี้มีปัญหาในเรื่องของสิวบนใบหน้ากำลังเซิร์ชหาข้อมูลเลยนะคะคลินิกรักษาสิวใกล้ฉันแนะนำเลยนะคะต้องเป็น Attitude Clinic เท่านั้นคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยนะคะหรือว่าลองเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะกับรีวิวเนาะทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะและขอบคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับสุพรรณไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะได้เวลานะคะแห่งความสุขนะบนทำเลใหม่ค่ะโครงการใหม่แกะกล่องของเราต้องบอกว่าตรงนี้เดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันมาพร้อมกับสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปด้วยให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงช่วงนี้มีโปรโมชั่นของแจกของแถมส่วนลดเพียบมาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านที่สุพรรณไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะส่วนโครงการอื่นๆทุกโครงการนะคะของสุพรรณไลคุณสามารถจะเข้าไปอัปเดตค่ะทาง Facebook นะคะพิมพ์สุพรรณไลจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ
1: Best FM 89 Best FM 89

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีกองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
3: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและสองคือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ

0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
1: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
2: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
1: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
3: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01%ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
5: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมาก

0: เกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
1: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
0: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภารายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
3: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
4: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
3: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0ปฏิพลสถาพมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
5: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตมาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
6: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมี ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติ
13: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
14: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
15: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 420,000

0: Herb Chili EX Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: Hit music belongs here on your number one station
3: มีใช่ไหมความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องแฟนเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี
2: The music just feels

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First ไม่หวั่นหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: คุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ครองบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พ

0: านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Hit Music belongs here on your number one station
2: นี่ใช่ไหมความรักที่กำลังพอดีไม่ต้องแสนเปลี่ยนแปลงตัวตรงที่เรามี
1: The music just feels so

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจากสุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์

0: รุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเทสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: รุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
8: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่

อักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ที่ชุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

SBS Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะBest Radio.